0: ม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวแต่จะมีการทำมาเรื่อยๆนอกจากนี้เวทีสหประชาชาติก็สำคัญเพราะที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยว่าเดินไปในด้านใดจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ไปเวทีระดับนานาชาติส่วนประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการบริหารจัดการของสนามบินจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมส่วนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแต่เขาก็ต้องมองระยะยาวด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่าไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลเพราะมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดและนายเสียศักดิ์กล่าวอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งจะมี CEO มาจากทั่วโลกและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งสำคัญต่อแนวทางการต่อสู้คดีละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกหลังคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระพบความผิดของสโมสรจำนวน114จากทั้งหมด115ข้อกล่าวหาแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินอย่างเป็นทางการแต่ทว่าแนวทางที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังมีเอกสารจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2015ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Etihad Airways ปรากฏขึ้นโดยเอกสารดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยกับมีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อโต้แย้งอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก Etihad Airways เคยยืนยันว่ารัฐบาลอาบูดาบีไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินสำหรับสัญญาสปอนเซอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งส่วนทางกลับคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นให้กับคณะกรรมการอิสระเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1ฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1อิตาลีชนะทูเคีย3-1ลีก A กลุ่ม4บอสเนียชนะโปแลนด์1-0โรมาเนียแพ้สวีเดน0-1ลีก B กลุ่ม2ยูเครนแพ้ฮังการี1-2ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเจ้าภาพชนะโดนแต่จุดโทษทีมช้างศึกไทยที่เหลือ10คน4-2หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-2พร้อมกับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จต่อหน้ากองเชียร์ของตนเองสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาณัฐมนต์พัฒนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายกันเป็นประจำเช่นเคยครับ
0: ครับเช้าวันนี้เราทักทายด้วยบทเพลงที่มีความหมายชื่อเพลงอะไรนะครับ
1: ครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเคียงข้างประชาชนนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องขอบคุณทีมโฆษกกองทัพบกนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ก็ให้ได้นำมาเปิดนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงเรื่องของการลงพื้นที่ถ้าสมมติว่าไปดูมิวสิกวิดีโอที ่ทีมโฆษกเขาทำเนี่ยนะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เขารวบรวมไว
0: ้
1: เป็นในส่วนของหน่วยทหารจากพื้นที่ต่างๆเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับที่ได้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนในขณะพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้แหละครับ
0: ครับอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอในทุกโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีภัยเกิดขึ้นนะครับภัยแล้งน้ำท่วมไฟไหม้หรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะมีพี่น้องทหารอยู่เคียงข้างเสมอนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าโอ้โหปราจีนบุรีเนี่ยนะครับอ่วมเลยครับ
1: หนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยปัจจุบันคุณผู้ฟังก็เข้าขั้นที่เขาบอกว่าเป็นวิกฤตนะครับ โดยน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ครอบคลุมทั้ง9ตำบลนะครับแล้วก็ถนนทุกสายได้ถูกตัดขาดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ15เซน

0: พระองค์เขาเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านั้นก็มีค่ายจักรพงศ์ค่ายพรหมโยธีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็ขอให้รอดปลอดภัยทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องทหารด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับนอกจากนั้นก็ยังมีแถวนครนายกก็มีใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องนะฮะ
1: น้ำจากนครนายกนี่ไหลข้ามถนนองครักษ์มาบางน้ำเปรี้ยวนะครับชาวบ้านแถวพระอาจารย์ศรีสะกระบือเนี่ยขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถกันจ้าละวันเลยนะฮะ
0: ครับก็นอกจากนี้นะครับขณะนี้ก็พบมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเป็นการแจ้งด่วนเมื่อวานนี
1: ้
0: ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกก็คือแจ้งประชาชนในพื้นที่เนี่ยออกมาในช่วงเย็นเลยอาจารย์ช่วงประมาณ18:15 นเศษเนี่ยนะครับก็มีการประกาศแจ้งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ย้ายสิ่งของที่จำเป็นนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรเหล่านี้ไปไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าจากที่ตามดูสถานการณ์เนี่ยก็บอกว่าในบางส่วนของที่องครักษ์แล้วก็บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเห็นถ่ายคลิปถ่ายรูป
1: กัน
0: ว่าบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับ
1: นี่นะฮะโดยเฉพาะแถวตำบลพระอาจารย์และก็ตำบลศรีสะกระบือของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ
0: ครับ
1: โอ้พี่น้องทหารทั้งกองทัพบกกองทัพเรือนะครับบางคนก็คงจะได้ยินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพที่นำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์นี้เช่นเรือผลักดันน้ำอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็มาใช้ในภารกิจนี้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรามีรายละเอียดแล้วก็มีการนำเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือเนี่ยลงพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทักทายสักหน่อยสิครับ
0: ครับก็มีคุณสวัสดิ์ชาดานะครับคุณนิตยาบางกรวย
1: คุณธิดาโตมาศครับ
0: ครับคุณนิ่มจรสิงห์นะครับ
1: คุณลวงลักหนองบัวล่างครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณเชอรี่ก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วย
1: เชอรี่มนัญญาเนี่ยนะ
0: อ๋
1: อนะแฟนรายการหลายท่านก็คงจะได้คุ้นเคยกับชื่อนี้ละนะครับมาช่วยจัดรายการในภาคเช้า5:00 ถึง 5:30 คุณรัตนัฐออนคุณหนูนาเหมือนราชาจาก101ด้วยนะครับเอาวันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมนะครับในรายการของเรานี้สามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะ บอกเล่าถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้แถวบ้านของท่าน
0: เป็นอย่างไร
1: เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ บอกตำบลหรือบอกอำเภอบอกจังหวัดนะครับว่าน้ำเป็นอย่างไรที่กลับรถเป็นอย่างไรบางคนกังวลเรื่องนี้แหละ
0: ถูกต้อง
1: ออกจากซอยออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยหน้าปากซอยนี่กลับรถได้หรือไม่หรือต้องไปกลับรถที่เกือกมาหรืออย่างไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ Army Radio นะครับแฟนเพจ Facebook พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ Army เว้นวรรค Radio ครับ
0: ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
0: ครับในช่วงเวลา16:00 นนะครับคณะบูรณิธิได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยใน2เขตของกรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดนะครับ639ชุดด้วยกันก็ที่คลองสามวาเนี่ยก็ได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนานะครับแล้วก็มีในส่วนของชุมชนต่างๆในพื้นที่อีกด้วยขณะที่เขตลาดกระบังล่ะครับอาจารย์ครับ
1: หมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับภาพนี้สวยมากเลยนะครับ ก็เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนี่แหละที่ได้มีการสนับสนุนร่วมกันเคลื่อนย้ายสิ่งของพระราชทานเป็นถุงนะครับแล้วก็สกีนตามที่เราทราบกันดีว่า
1: พระราชทาน
0: นะครับกำลังเคลื่อนย้ายไปส่งให้ถึงมือกับพี่น้องประชาชนขอบคุณด้วยนะครับและต้องทีนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมไปดูกันที่สั่งการของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเช้านะครับเขาก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันโดยมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงสั่งการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภาพรวมหลายๆพื้นที่ ว่าโดยรวมแล้วก็

0: ็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีบางจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ยังคงต้องอพยพประชาชนออกมาอยู่ในศูนย์พักพิง อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครก็มีหมู่บ้านฟลอราวิลนะแถวสุวินทวงศ์โอ้หนักเลยเขาบอกเกือบ10วันเนี่ย
1: โอ้โห
0: แล้วก็มีบางจุดก็น้ำเน่าเหม็นแล้วด้วย
1: อ่วมเลยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเมื่อวานก็เร่งระดมในการสูบน้ำออกหวังว่าวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้รถราต่างๆสามารถที่จะเข้าได้โดยสะดวกโดยเฉพาะรถเล็กๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปิดทำการนะครับซึ่งก็ขอบคุณฮะท่านนายกขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ได้ให้การสนับสนุนทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ทำให้การดูแลรักษาคงความต่อเนื่องไปได้พร้อมกับชื่นชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในสภาวะอุทกภัยนั้นดำเนินต่อไปได้ครับ
1: ครับแล้วก็ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ของการประชุมนะครับช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำก็คือในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยทั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วยนะครับให้ครอบคลุมให้มีการสำรวจนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างทันทีโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไม่ต้องรอนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าได้ข้อมูลแล้วมีคิวเข้ามาแล้วเนี่ยให้โอนทันทีเลยไม่ต้องรอว่าจะต้องซ่อมแซมหรือว่าน้ำลดก่อนค่อยโอนตรงนี้ท่านบอกว่ามันช้าไปก็คือให้ดำเนินการทันทีนะครับขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกเพิ่มเติมจากกรณีนี้นะครับบอกว่าปภ.เนี่ยได้มีการโอนเงินสำหรับการเยียวยาทั้งก้อนไปที่ธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอระหว่างประมวลผลว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนหรือว่าตำบลไหนเสร็จก่อนธนาคารออมสินเนี่ยโอนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการนะครับซึ่งการคาดการงบฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในปี69เนี่ย 4.7 พันล้านบาทก็คือ 4,700 ล้านแต่ถ้ามันไม่พอหรือว่าเขาคาดการว่ามันไม่น่าจะพอหรอกก็อาจจะมีการตั้งงบฉุกเฉินของปี70เนี่ยเข้ามาใช้เนื่องจากคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดนี้ครับ
0: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือทำเร็วทำด่วนบางครั้งก็อาจจะขาดความรอบคอบรัดกุมทำช้าก็ไม่ทันอย่างใจเพราะว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพนะครับของเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนแล้วก็ในการที่จะดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่ในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกชุกหนักมากนะครับซึ่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำโดยระบุว่าหากพื้นที่ใดที่ยังสามารถระบายน้ำได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการในทันทีพร้อมกับย้ำว่าหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอรับเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือว่ากำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นๆก็ขอให้แจ้งเข้ามาอย่างส่วนกลางเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับขณะที่พื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผลกระทบอยู่แต่ว่าในเรื่องของแนวโน้มการระบายน้ำต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับก็บอกว่าคลองสายหลักที่ใช้ระบายน้ำในพื้นที่อย่างคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมีแนวโน้มลดลงดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกท่านลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
0: กับท่านพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครติดตามการบรรเทาสาธารณภัยรับฟังรายงานความพร้อมและสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับก็จุดแรกที่ท่านไปก็คือที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับเอาไว้วัดเนี่ยนะฮะขออภัยก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปติดตามดูในเรื่องของการรายงานรับฟังจากหน่วยในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชา ชนนะครับมีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานมีการซักถามในเรื่องของการประกอบอาหารแล้วก็ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆจากนั้นนะครับก็เดินทางไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรับฟังในเรื่องของภาพรวมการช่วยเหลือจากกรมกิจการพลเรือนทหารนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์สอบถามเรื่องของยาเวชภัณฑ์ด้วยซึ่งก็หลายคนได้มีการห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาในส่วนของรัฐบาลในส่วนของท่านนายกเองก็กำชับไปที่สาธารณสุขในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านยาเวชภัณฑ์นี่แหละครับ
0: ครับก็ถือว่าแถวนั้นเนี่ยนะครับเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็จะมีหน่วยทหารก็คือกองพันทหารสื่อสารที่12ดูแลอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งในช่วงท้ายรองผู้บัญชาการทหารบกก็นะและคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าโซนที่10ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเนี่ยฮะรถพิเศษมาเองเลยนะฮะแล้วก็กรมแพทย์ทหารบกพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพบกยังคงเดินหน้าระดมสรรพกำลังแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเราดำเนินการกันอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเมื่อสักครู่เห็นภาพนะครับที่ทหารจากพระมงกุฎเกล้าใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกรมแพทย์ทหารบก
1: ถูกต้อง
0: นะครับได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่เขตลาดกระบังนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกครับเมื่อวานนี้ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มีกำลังพล20นายลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อดูแลประชาชนที่รับผลกระทบทีมแพทย์ก็ให้บริการตรวจรักษาแล้วก็จ่ายยาที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังขณะที่ผู้พักพิงส่วนใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับเข้าที่พักหลังจากที่ระดับน้ำลดลงพร้อมกับจัดทีมแพทย์4ชุดใช้รถกระบะเข้าพื้นที่โซน9และ12เพื่อตรวจรักษาประชาชนถึงชุมชนเลยครับ
1: ครับก็มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่ประมาณ378รายด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อไขวัดผิวหนังอักเสบโรคกระเพาะท้องเสียก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำกัดเท้านะฮะซึ่งทีมแพทย์เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการตั้งจุดแล้วก็เดินลงพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เลยไปที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนี่แหละครับ
0: กับเรื่องของโรคที่มากับน้ำเนี่ยบางท่านบางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันจากเรื่องเล็กๆที่มันคันๆแล้วเกาพอเกาแล้วมันกลายเป็นแพร่กระจายเลย
1: ลุกลาม
0: ลุกลามเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้ายังไงเสียมีเจ้าหน้าที่เข้าไปก็สอบถามในเรื่องของหยกยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่ถูกกับโรคนะครับไม่ใช่ว่าทุกโรคทุกยาจะใช้ได้หมดเลยนะ
1: ต้องถาม
0: บางยาก็อันตราย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะทางด้านกองทัพเรือเห็นว่าจัดส่งเรือผลักดันน้ำถึง90เครื่องกระจาย4พื้นที่เลย
1: ถูกต้องครับก็จะมีที่กรุงเทพมหานครใน16เครื่องนะครับนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการอีก24เครื่องนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับที่ท่านได้นำยุทธปกรณ์แล้วก็สรรพกำลังของทุกเหล่าทัพเนี่ยระดมอย่างเต็มที
0: ่
1: เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรือผลักดันน้ำเนี่ย
0: ค
1: ืออะไร
0: มันแล้วมันมีมือไหม
1: ไม่มีนะฮะแต่น่าจะเป็นในส่วนของกลไกที่ช่วยในการทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นอาจารย์กองทัพเรือบอกว่าไอ้เครื่องผลักดันน้ำหรือว่าที่เราเรียกเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะครับก็คือเป็นระบบวอเตอร์เจ็ตนะครับที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของกองทัพเรือโอ้น่าภูมิใจนะครับ
0: ผลิตเอง
1: ผลิตเองด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ผลักดันน้ำนะครับให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็เป็นการเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำนะครับแล้วก็เป็นการเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่สามารถผลักดันน้ำได้สูงสุดนะครับ 4,362 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ1เครื่องนะครับ
0: ล้านใช่ไหม
1: ลูกบาศก์เมตรฮะ
0: ครับเป็นล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะ
1: ต้อง นะครับตอนหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งก็มักจะถูกไปใช้ในปัญหาในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ช้า อย่างเช่นพื้นที่ลุ่มนะฮะพื้นที่ที่เป็นแอ่งบึงหรือว่าบริเวณที่เป็นคอขวดเวลาเขาเอาไปติดตั้งเนี่ยจะเป็นภาพตามที่เราเห็นนะครับที่คุณสมโพจน์เอาขึ้นที่เพจ Army Radio เขาจะไม่ได้ติดตั้งเครื่องเดียวนะถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ใหญ่เขาจะตั้งเรียงด้านหน้าแบบนี้เลย
0: ด้านหน้าเข้ามาเลยนะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นทิวแถวนะครับ
0: เครื่องผลักดันน้ำไม่ใช่เครื่องดูดน้ำ
1: ไม่ใช่
0: ต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็ดันน้ำออกไป
1: ถูกต้อง
0: เพื่อเร่งความเร็ว
1: ระบายน้ำ
0: ในการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ดูดน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ใช
1: ่
0: นะครับนี่ก็เป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับบางพื้นที่ที่ฟื้นฟูนะครับระดับน้ำลดลงเนี่ยก็ทำการทำความสะอาดแล้วก็มีการกำจัดสิ่งคราบโคลนขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่นะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของที่สระแก้วนะครับโรงเรียนบ้านแก้งบ้านแกงวิทยาเนี่ยนะครับก็มีการดูแลช่วยเหลือนะครับโดยการฟื้นฟูก็จะเป็นในส่วนของกองพลทหารราบที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นะครับก็เข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วเช่นเดียวกับที่กำแพงเพชรด้วยครับ
0: ใช่ครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ลงพื้นที่วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมพร้อมฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ40ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่สถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มคลี่คลายครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยก็ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงเลยครับ
1: เขาดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกมิติเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์กลางสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนกำลังลำบากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยนะฮะช่วงที่มีการฟื้นฟูอันนี้ก็ลำบากเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆมันมากับน้ำเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่มิติของความมั่นคงกันเซ็กนิดนึงนะครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1นะครับได้มีการสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาล่าสุดคุณผู้ฟังครับได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570นะครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลในการสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งประกอบด้วยหลากหลายหน่วยเขาจะไปทำงานในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเช่นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งคือพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตก็จะไปเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในครั้งนี้ด้วยนะครับก็รับฟังแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็โอวาทจากท่านแม่ทัพภาคที่1ครับ
1: ถูกต้องครับทั้งนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยใช้ทั้งอากาศยานแล้วก็ยานยนต์ในการเคลื่อนย้ายซึ่งเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1ในพิธีบรรยากาศนี้คุณสุพจน์เอาขึ้นมาพอดีเลยนะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนนะครับท่านได้มอบวัตถุมงคลแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือกองทัพภาคที่3ด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางก็ได้ร่วมในการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดนะครับร่วมกับปลัดจังหวัดลำปางนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางมณฑลทหารบกที่32นะครับก็จับกลุ่มยาบ้าได้ถึงโอ้โห 630,000 เม็ดนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ
1: ครับก็ถ้าจะดูจากการประชุมนกตที่ผ่านมาก็คือการประชุมพุ่งครับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับสรุปในรอบเดือนที่ผ่านมาก็คือล่าสุดที่แล้วเนี่ยไอ้ยาบ้าเนี่ยเราสามารถที่จะจับกลุ่มได้39ล้านกว่าเม็ดแล้วก็มียาเสพติดประเภทอื่นอีกจำนวนมากตัวเลขนี้สะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ดูแลพื้นที่ยาเสพติดต้องหยุดไว้ที่ชายแดนนั่นเองครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์ผ่านเพจ Army Radio ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเข้าไปตอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมส่งกันเข้ามาครับเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาชันทรังสีและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: สวัสดีครับผมอินจากกาศินครับ
4: ผมองศาธิทัศน์ครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วันลืม
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
2: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำช่วง6ถึง11ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วี
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วี
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ือน
1: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เร่งรีบ
3: ตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก่ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เช้านี้นายกเป็นประธานการประชุมการป้องกันการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำและการเยียวยาประชาชนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 9:30 นมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและช่วงเวลาประมาณ 11:00 นทางนางสาวทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวประเด็นการฟื้นฟูและการเยียวยาหลังน้ำท่วมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและอีกหลายพื้นที่ยังหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพ้นวิกฤตฝนถล่มส่วนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฝนตกหนักเร่งขุดคลองแจกกระสอบทรายชาวบ้านแห่รับกระสอบทรายป้องกันล่วงหน้า 13:30 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำในอ่างให้สามารถรองรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคม2569โดยในวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นวันที่7ถึง11ตุลาคมระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรจึงขอความร่วมมือประชาชนไทยน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
10: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: สวัสดีค่ะ
4: เสียเป็นไรอะคะ
5: เอายัง
3: สวัสดีค่ะ
5: ห่ออ้อยอหอยกระ
3: บอกกระป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: เย้ก็เสียงประมือด้วยนะ
5: ประมือด้วย
3: แม็กซ์ซัมนอน
5: คนตกที่หมู่ไหลค่ะ
3: ตีสามฝนตก
5: บอกเลย
4: คนดีๆเขามารวมตัวกัน
5: เป็นปรากฏการณ์เกิดการเนื้อธรรมชาติอันยิ่งใหญ
3: ่สองวันละสองวันที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นแล้วนะ
4: สองวันติดนะจ๊ะ
3: ฝนตกตั้งแต่ตีสามก็พอเรื่องนี้แหละกรุงเทพเกือบน้ำท่วมก็พอเรื่องนี้ล่ะ
4: ถ้าปากก่อน
3: เออแล้วเช้านี้ฝนก็ตกอีก
5: เธอแต่ว่าฝนตกน่ารำคาญอ่ะวันเนี้ย
3: ใช่เมื่อคืน
5: มันเป็นตกแบบ
4: ตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดตกแล้วหยุด
3: จริงตกเหมือนตอนตีสามสิตกแบบฟ้าร้องดังๆอย่างนั้นนะ
5: บุก
4: ย่า
3: ทำไมอ่ะ
4: เช้ามาเดี๋ยวน้ำท่วม
5: เมื่อเช้าน้ำก็เออแล้ว
4: พอก่อน
5: ฉันอะ
3: ตรงบ้านฉันฉันแล้วเอ๊ะทำไมสองวันแล้วไม่มีคนเลยอ่อนหนึ่งคือเด็กปิดเทอมสองคือบางคน work from home เพราะฝนมันตกน้ำมันยังขังอยู
4: ่พี่อ่องมาเบาอะไรนะไม่เบาหรอ
3: นี่ก็แน่นแล้วนะสี่แล้วนะ
4: แน่นแล้วนะ
3: เธอเพราะเธอแก้ปัญหาอย่างนึงถ้าไมค์เราเบาใช่ไหม
4: เพิ่มเสียงเอา
3: เพิ่มเสียงคุณเอาวอลลุ่มเอานั้นแก้ปัญหาของคุณค่ะนะคะเพราะของเรานี่คืออีกนิดนึงก็คือดันเกินสุดแล้วค่ะนะคะ
5: ก่อนบุกกลุ่มเงียบฮัลโหล
4: ทำไม
5: แก้ไมค์ฉันไม่ติด
4: จริงเหรอ
3: เธอไมค์อะไร

0: ทำไม5หรือไม่
1: 4
2: 4
0: นี่ไม่4บทไม่4
2: อ้าวแล้วนี่ไม่อะไรไม่4 4
0: ฮัลโหล
3: ฮัลโหล
4: โอเค1 2
0: 2ได้ยินป่ะ
3: มีไม่4กี่อัน
0: 5อันนี้ไม่4หรือไม่5เอาดีๆ
2: อ่ะเปิด3ดิ
0: อ่ะบทไม่5สิอ่ะบทไม่5ด้วยอ่ะ
2: ได้ยินมั้ย
0: อ่ะบทไม่3ด้วยอ่ะ
5: สวัสดีค่ะมาแล้ว
0: แซวเป็นไม่3
3: อ่ะขอโทษนะ
4: ขอ4อีกท
2: ี
0: น
2: ึ
0: ง
2: 4
0: เนี่ยตอนนี้เปิด4 5 6 7 8 9 10
2: เปลี่ยนสายแล้ว
5: ทุกคนเงียบฮัลโหลน่ามาละ
0: สรุปว่าไม่ลายเลขลาย
3: อันนี้4หลอก
2: 4หลอก
0: สรุปเป็น3ใช่ไหม
3: เป็น4ถูกแล้วครับ
5: เป็น4
3: โอเค
2: งั้นเราลองปิด3สิ
0: เราปิด3
2: ปิด5ด้วย
0: ปิด5ด้วย
2: อ่ะเราอ่องเงียบ
3: อ่ะ
2: อ่อง
5: สวัสดีค่ะ
0: ใช่ป่ะ
3: ใช่
0: สรุปใช่ไหม
5: ใช
0: ่
2: เมื่อกี้4หลอก
5: บุ๊กเอาเสียงลงหน่อยลูก
0: เห็นไหมล่ะ
2: มันพีคไป
0: เห็นไหมล่ะ
5: โอเค
2: โอเค
0: คือฉันทำถูกต้องแล้ว
2: ปิดให้หมดแล้วกลับบ้าน
5: จบ
0: เซเลบานเลิศว่ะ
5: ใช่
0: เพราะว่าเรามาเปิดไปแล้วหรือว่าเราได้เงินละ
5: สมโจยอย่าสมโจยอย่ามาดูท่านนะ
0: เออ
5: พอเข้าใกล้ไตรมาส4ใกล้พิจารณาโบนัสก็จะไม่สายไม่ลาไม่ขาด
0: ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเนาะ
5: จริง
0: ไม่เกี่ยวนะสมโจย
5: คุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ของพวกเรา
0: เพลงอะไร
5: 1 2 3
2: เนเนไนแน่มา
0: จะ
2: ได
0: ้ร้องพิธี
5: เนเนไนแน่มานักดนตรีเปิดขวดกลางตลาดเธอกลับบินไกลถึงอเมริกา
0: ดาดาลองผิดเพี้ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ
5: ่
0: ะเอาลองให้ดาดาลองคนเด
2: ีย
0: วก่อน
2: ไม่ได้
0: ลืมภาษาดาดาลองคนเดียว
2: เนเนไนแน่มาก
0: ผิดตั้งแต่เนเน่ละ
5: เนเน
0: ไนแม่มาก
2: เนเนไนแน่มากเสียงมันแหบอ่ะ
0: ไม่เกี่ยวฉันก็แหบอ่ะเดี๋ยวฉันลองกับพี่อ๋องสองคนนะ1 2 3
5: เนเนไนแน่มา
2: อ่ะฉันลองนะเนเน
0: ไนแน่มาเนเนก็ผิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเธอฟังฉันก่อน
5: แต่ฉันพูดเลยนะ
2: เนเนไนแน่มา
5: แซวเขาอย่างงู้นอย่างงี้นะ
2: ยังไงคะ
5: ล้าน2แล้วนะ
0: ใช่ไง
2: ยอดวิวหรอ
5: เออสิ
0: ลูกบ่าวสาวปลาล้าน2แล้วนะคะ
2: นะตัดเต็ม TikTok ไปหมดแล้วตอนเน
5: ี้
2: ย
5: ใช่ตอนนี้สองเพลงนะ
0: ญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นมาแล้ว
5: กับเนเน่สองเพลง
2: เดี๋ยวฉันจะให้ AI แต่งเพลงดีกว่า
5: จริงๆ
2: เพลงของหอยกระป๋อง
5: บอกเลย
2: เอาไหม
0: ทำเดี๋ยวนี้เลย
2: ทำไหมให้ AI แต่งเพลง
0: ทำเดี๋ยวนี้เลยให้ generate เดี๋ยวนี
2: ้ลองไหม
0: เดี๋ยวนี้
2: ต้องเขียนพร้อม
0: เช้านี้ฝนมันตกใช่ไหมดังนั้นเราจะพูดถึงเรื่องราวเนเน่ในแน่มากญี่ปุ่นมาแล้วหอยกระป๋อง
5: แต่หนึ่งสิ่งที่มาแล้วเหมือนกัน
0: คือ
5: เรือทหารสหรัฐบอกเลยสวัสดีผู้แก๊ส
0: ฉันให้เพื่อนไปต้อนรับแล้ว
5: เออ
0: เพราะว่าทหารสหรัฐ 5,000 กว่านาย
5: ว้าย
0: บอกว่า I love lady boy
5: ว้าว
0: yeah so power
5: โอเค
2: เลย
0: ตอนนั้นจะบินละแต่ว่าไม่อยากลาละลาเยอะละ
2: เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีก
0: ตอนแรกจะบินแล้วตอนแรกเพราะว่าไปภูเก็ตบินแป๊บเดียว2ชั่วโมง
5: ถึงเลย
0: แล้วมา 4,000 5 4,800 กับ 5,000 นาย
5: ใช่แล้ว
0: เมื่อวานบางราคึกครื้นเลยทหารอเมริกันคือไม่เหมือนตอนมาพัทยาอันนี้ไม่บังคับกินเที่ยวช็อปเต็มที่เลยบางราแน่นเลย
5: ใช่ไหมล่ะ
0: เพื่อนขับ
5: พอตอนพัทยาห้ามเข้าซอยเลย
0: 6ซอย7
5: อ้าว
0: แต่อันนี้คือเข้าบางราได้เลยเต็มที่ไม่ต้องอ่านสคริปต์ยังได้เลยเพราะว่าอ่านเสพมาทั้งคืนเรื่องน
5: ี้เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิสนะครับพร้อมกำลังพลประจำเรือราว 4,800 นายมีเรือทำลายเรือดำน้ำนะครับไกด์มิสไซล์เดสทรอยเออร์พร้อมกำลังพลประจำเรือราว320นายเข้าเทียบท่าเพื่อผ่อนคลายและท่องเที่ยวนะครับที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกผู่แก๊สตำบลวิชิตอำเภอเมืองผู่แก๊สจังหวัดผู่แก๊สนะครับ
0: นะฮะหนึ่งในนั้นนะมีทหารสหรัฐอเมริกาชื่อว่าไซมอนทักมาละ
5: ว่าอะไร
2: ทักมาว่าไง
0: คิดถึง
5: โ
2: อ
0: ้บอกอยากมา
2: เขาอยู่ภูเก็ตไหม
0: ใช่เขาบอก I love Asian
2: เขาอยู่ภูเก็ต
0: เขาทักมาฉันมาเลยฉันไม่ได้ตอแหลเธอเดี๋ยวฉันให้เธอดู
2: มิส
5: ยูนะ
0: ไซมอนบอกว่า I love you baby
5: เขาเป็นใคร
0: ก็เป็นทหารอเมริกันไง
5: แล้วทำไมถึงรู้จักกัน
0: นี่ไงอ่ะดู
5: ไหน
0: ส่งรูปจริงไปแล้วนะเออเฮ้ยเรื่องไปนะไม่ได้แค่นี้
2: โอ
0: ้ไห
5: น
2: แล้วเขาอยู่ในเรือไหม
5: แล้วฉันเลื่อนลงได้ไหม
0: ไม่ได้
2: เขาอยู่ในเรือไหม
0: เขาขึ้นมาแล้วสิ
2: อ๋อขึ้นมาแล้ว
0: ไซมอนทักมาแล้ว
2: แล้วเธอขึ้นเขาขึ้นบกมาแล้ว
0: ขึ้นมาแล้ว
2: แล้วครั้งนี้เขาจะไปภูเก็ตไหม
0: เขาอยู่ภูเก็ตแล้วตอนนี
2: ้
0: เขาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่10
5: คุณฟังคุณฟังพูดเลยนะ
2: ทำไมรู้จักเขาได้ยังไงไหน
0: ฉันรู้จักตั้งแต่เขาอยู่ในเรือละ
2: เราไม่รู้จักได้ยังไง
0: อ้าวโลกใบนี้มันกว้างใหญ่
5: อ่ะงั้นฉันต้องเปลี่ยนเนื้อร้องละบุโกนายแน่มาก
0: ฉันไม่ได้โกหก
5: บ
0: ุ
5: โกนายแน่มาก
0: ถ้าเธอเห็นข้อความต่อจากรูปเธอจะรู้สึกว่าแบบอีบุโกมันเลิศ
5: เออ
2: ขอดูหน่อยสิ
0: แล้วฉันให้ดูรูปจริงเลยฉันไม่โกหก
2: ขอดูหน่อยต่อจากนั้นฉันให้เธอเลื่อนฉันไม่เลื่อนเอง
0: มือห้ามเลื่อนเด็ดขาด
5: พอถ้าเกิดเลื่อน
0: มึงเจอแน่
5: น่ากลัวจะมือคุณฟัง
0: เดี๋ยวแค่นี้พอ
2: มีมากกว่านั้นไหม
0: ไม่มีแล้วไม่มี
5: คุณฟังบอกว่าถ้าเกิดจะคุยกันแบบนี้ไปคุยกันสองคนค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะเอาล่ะก็ต้อนรับด้วยนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีหนอ
0: ใช่
5: เร
0: ือ
5: ทหารสหรัฐนะครับยกกำลังพล 4,800 นายมาเราก็ต้องขอพูดว่า welcome welcome to Thailand
0: yes
5: นะจ๊ะ
0: ก็ถือเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเศรษฐกิจที่ภูเก็ตก็คือเรียกว่าจริงๆเป็นจังหวัดที่เรียกว่าเป็นประเทศภูเก็ตก็ว่าได
5: ้
0: แต่ตอนนี้คือ เธอก่อนนั้นเนี่ยมันซบเซาเพราะมันเป็นช่วงอะไรรู้ป่ะเธอ
5: ช่วงอะไร
0: โลซีซัน
5: ว้าว
0: หน้าฝน
5: หน้าฝน
0: ได้ 5,000 นายมาช่วยเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วไปภูเก็ตมาเธอเงียบเหงา
5: ใช่ไหมล่ะ
0: เธอเงียบเหงาร้านที่เคยเรียกว่าคือคืนน่ะ
5: เออ
0: ก็ยังเงียบเลยเธอครับบีทขับบางที่นะมีโต๊ะเดียวปกติซันเดย์บันเนี่ยจะแน่นใช่ไหมบางที่มีโต๊ะเดียว
5: แต่ก่อนฉันไปภูเก็ตบ่อยมากตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปสักหน่อยละนะครับเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระแวดระวังกันนะครับแล้วก็ตื่นตระหนกกันมากเลยนะครับวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกเธอ
0: ทำไมอ่ะ
5: ทางการรัสเซียประกาศเลย
0: ว่าก
5: ำลังเร่งรับมือเหตุการณ์มีการสงสัยว่ามีเชื้อโรคอันตรายล้วนไหลจากห้องปฏิบัติการ
0: อีกแล้วเหรอ
5: หลังเกิดอุบัติเหตุภายในห้องแลบและมีคนตายแล้ว
0: จากโรค
5: การละโรค
2: เหมือนต้องกักประมาณ200คนเจ้าหน้าที่อ่ะ
0: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ห้องแลบมันชอบมีอะไรอย่างนี้วะเหมือนในหนังเลยอ่ะ
2: ก็เพาะเชื้อ
0: แล้วจะเพาะทำไมวะ
2: เป็นอาวุธไง
0: อาวุธชีวภาพ
2: เออ
0: เอาไว้ตกเป็นสงครามเย็นไง
2: ใช่
5: เราเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหรือเป็นการปล่อยข่าวมาเพื่อข่มขู่ใคร
2: อันนี้ยังไม่รู้ว่าแบบเรื่องจริง
0: แม่พ
2: ู
0: ดถูกพี่อ๋อง
5: มี
0: ของถูกหนูพอหนูพอหนูฟังพี่อ๋องหนูคิดตามเลยว่า
5: เราต้องดูเป็นหนัง
0: ใช่ดูเป็นหนังว่าปล่อยข่าวมาก่อนว่าอามึงอย่ามานะ
5: อ
0: ย่ามาเล่นดีกับกูนะ
5: เชื้อโรคกูแรงนะขนาดกูไม่ตั้งใจปล่อยเนี่ยหลุดมาคนนึงตายแล้วนะ
0: แล้วมาจากรัสเซียด้วยใครจะไปรู้น่าเห็นไหมล่ะ
5: เห็นไหมล่ะ
2: เพลงมาแล้วนะ
5: เพลย์เพลย์สิเพลย์ได้ไหม
2: ลองดู
5: ถ้าเพลย์แล้วมันจะยังไง
2: ปล่อยกระป๋อง
0: มายังอ่ะ
2: เนี่ย

0: 你是吗？吴迪，
1: 他带坏个棒啊！
2: 带坏个棒啊！
0: 不要坏个棒呀！
2: 啊，没得在，没得
0: 在。ไม่ได้จ่ายเงินกูว่า
2: ชอบมาใช้แอปฟรีแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
0: กำลังจะถึงพีคหอยกระป๋องแล้ว
2: กำลังจะถึงท่อนพีคตัดดาราจ่ายเงินหน่อย
1: เดี๋ยวจ่ายเลยจ่ายเลย
0: ตัดจริงซิงเกิลเข้ารายการ
2: ใช่
0: เนี่ย
1: เดี๋ยวจ่ายตังค์เลย
0: กำลังจะเข้าหอยกระป๋องยูละ
2: ใช่
0: จะตัดไปเสียงลิงโทนเรียกเข้าแล้วเนี่ย
2: จริง
1: จ่ายเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้เลย
0: อะไรวันนี้
1: เฮ้ยทำไมแต่งดีว่ะ
2: มันแต่งดีมันแต่งดี
1: ได้ความรู้สึกเหมือนรายการคุณพุทธะเหมือนกันนะ
2: เพลงแก่เซเลบาร์บอก
0: บายก็แต่งสิบายก็แต่งสิ
2: ไม่เอาเดี๋ยว
1: แต่งให้หน่อย
2: เดี๋ยวเราไปทำใหม่เดี๋ยวเราไปทำใหม่ให้มันEDMกว่านี
1: ้ใช่
2: เราต้องการให้มันเป็นฟิลว่า
1: เอาEDM
2: มานิต้าพอกผิว
1: ได
2: ้ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: เอาเป็นแบบ
2: เอาเป็นฟิลนาน
1: EDM
2: เอาเป็นแบบฟิลมานิต
1: ้
2: า
1: เอาใหม่เอาใหม่บอกว่าแก้ใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: แก้ใหม่ขอเป็นวัยรุ่นบอกอย่างนี
2: ้
0: เอามาต่อเรื่องโรคกาฬโรคเนี่ย
2: ด้านสุขอนามัยของอีคูสเมืองอีคูสเซเรคอฟยังคงอยู่ในระดับปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินมาตรการพิเศษหลังเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นทางหน่วยงานเนี่ยซึ่งรับผิดชอบด้านโรคติดเชื้อของรัสเซียก็ระบุมานะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีเชื้อชนิดใดถูกปล่อยออกมามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ1รายเสียชีวิตหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมจากสาเหตุที่ไม่แน่ชัดนะครับ มีแนวโน้มมากที่สุดว่าจะไม่ใช่กาฬโรคอดีตหัวหน้าบอกมาน ี่ไง
0: สหรัฐว่ายังไงบ้างโฆษกกระทรวงด้านต่างการต่างประเทศสหรัฐแจ้งว่าได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่อาจเกี่ยวข้องกับกาฬโรคปอดในรัสเซียและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ CDC รวมถึงหน่วยงานอื่นโดยระบุว่ารายละเอียดหลายส่วนยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
2: นะครับอ
0: ย่างสตรอเบอรี่ยา
2: อ่ะก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยชัวร์ไม่ชัวร์เพราะว่าทางตัวรัสเซียเองเนี่ยก็บอกว่ามีแนวโน้มมากที่สุดนะว่าจะไม่ใช่กาฬโรคแต่มันมีคนตายไงตายโรคปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็เลยสันนิษฐานเอาว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเชื้อโรคในห้องแลบ
0: หรือว่านอนไม่ห่มผ้าห่ม
2: ไม่เถอะเพราะว่ามันเหตุมันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุในห้องแลบเกิดขึ้น
1: ใช่
2: เขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าแบบนี้แต่ในใจฉันนะ
1: เธอรู้สึกว่ามันเป็นแบบสงครามข้อมูลไหม
2: สงครามข้อมูล
0: เธอ
1: ก็เป็นไปได้
2: สงครามข้อมูลหน่อย
0: เขาเรียกว่าขู่ไว้ก่อน
2: สงครามข้อมูลหน่อย
0: อย่ามาเจอ
2: เออเขา
0: ถ้าเจอปุ๊บเดี๋ยวเจอเหมือนโควิด
2: อะไรอย่างนี้เปล่า
0: แล้วจีนก็คือโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหนูกินข้างข้าวเป็นไงล่ะ
2: ตอนนั้นน้อง
0: เป็นไงล่ะหนูอู่ฮั่นไงอู่ฮั่นไงหนูจำได้ไหม
2: ชีรัตเล่นเกมแล้ว
1: มาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้วหรอเพลงมาแล้ว
1: ไทยฮิปฮอป
2: อ่ะลองซีลองซี
0: ไม่โดนตัดจบนะ
1: น่าจะโดนตัดจบยังไม่ได
0: ้เฮ้ยเฮ้ย
2: Here we go
0: ยังไม่คุกยังไม่จบเลยกูหลอดเนื้ออยู่เนี่ย
2: ไหนเนื้อเพลงดาราปิดเพลงผู้ชายเกินโทษหนาจะเอาเพลงน
0: ี้ไม่เคยเลย
2: ไปวันชาวพุทธตูมไป
1: ฉันว่าอันแรกดีกว่า
2: ไม่มันเธอต้องรีเควสว่าให้ชนีร้อง
1: แต่เอาใหม่มันมีสองเวอร์ชันแป๊บนึง
0: ขอเข้าเลยได้ไหมว่า
1: ฉันว่าอันนี้เวอร์ชันผู้หญิงอันนี้เวอร์ชันผู้หญิง
2: แกดนตรีก็ไม่ได้แล้วดนตรีก็ไม่ได้แล้ว
1: ต้องเป็นแบบป๊อปทีป๊อป
0: ทีป๊อปได้ไหมทีป๊อป
1: ได้ไม่ได้
2: ปิดเลย
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วค่อยแต่งใหม
1: ่นี่ล่ะ
0: ชรีนเวฟมาก
2: อันนี้ดีนะอันนี้ดี
1: อันนี้ดีนะ

0: ได
1: ้เออเป็นเพลง
0: เพลงไม่เจนซีเลยอ่ะ
2: เพลงแบบว่าเอาโทรฉันรู้สึกว่าทำนองเหมือนคุณพุทธะ
0: ไม่เจนซี
1: ใช่เพลงบอกว่าคล้ายๆบอกว่าลาจบรายการน่ะเป็นอินโทรขอบคุณรายการพิธีกรชื่ออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณได้
2: สมโจย
0: บอกสมโจยบอกว่าเพลงเหมือนอะไรพี่เบิร์ดอัลบั้มแรก
2: เหมือนคุณพุทธะเดี๋ยวด่า AI ก่อน
1: สมโจยบอกว่าเหมือนเหมือนพี่เบิร์ดสมัยอัลบั้มแรกเลย
0: ประโยคที่บอกว่ามีทั้งมุกเนี่ยแก่มาก
2: ทำไม AI มันแก่อ่ะ
0: ไม่เจนซีเลยเธอ
1: เอางี้แล้วกัน
2: เอา
1: เบรกก่อนได้ป่ะ
2: เอาแบบทีป๊อป
1: เบรกสะเทือนใจ
2: โอเคสะเทือ
1: นใจเบรก
2: ไปค่ะไปเบรกค่ะ
1: ไปเบรกก่อนเดี๋ยวแต่งนะเดี๋ยวกลับมาใหม
3: ่แฉข่าวเช้าสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กำลังมาแชร์สวนสยาม
2: อ
1: ตอนแรกสยามพาร์ค
2: ล่าสุดอะเจ้าของสวนสยามเองนะเขาออกมาประกาศนะบอกว่าขอขายสวนสยามเลย
1: โอ้เพราะไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้วเพราะว่าพอหลังจากที่น้ำท่วมใช่ไห
1: ม
2: เครื่องเล่นอะเสียหาย 100% เลยนะเท่ากับว่าต้องปิดขอปิดสวนสยาม6เดือน
1: เขาบอกว่าค่าเสียหายมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด500ล้าน
2: ใช่
1: ไม่ใช่100ด้วยนะตอนแรกนึกว่า100
2: เป็น500ล้านเขาก็บอกว่าพยายามสู้มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้หนักจริงๆหนักจริงๆแล้วก็เครื่องเล่นน่ะถ้าเกิดจะซ่อมแล้วทำใหม่ต้องใช้เงินกว่า500ล้านบาท
1: ใช่เพราะว่ามันโดนน้ำไม่ได้ไงพวกนี้มันมีสนิมมันเป็นอะไรไง
3: ฟังนะเขาถึงขั้นอะไรรู้ไหมจะตัดใจขายนะ
2: ใช่เขาบอกว่ามันหนักจริงๆครั้งนี้ดร.ชัยวัฒน์นะคะก็บอกว่าพยายามสู้มาหลายรอบท้อใจนอนไม่หลับตั้งแต่เกิดเหตุที่น้ำท่ว
1: ม
2: เนื่องจากว่าแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นน่ะไม่ไหวแล้วเดินเรื่องขอกู้แบงค์แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลถ้าเกิดไม่ได้ความช่วยเหลือเพียงพอเนี่ยจะต้องตัดสินใจขายกิจการต่อในราคา 10,000 ล้านบาทพร้อมกับเครื่องเล่นแล้วก็พนักงานเลยดร.ชัยวัฒน์นะคะบอกว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้8วันละแล้วก็เดินทางมาเช็คความเรียบร้อยของสวนสยามหวังว่าจะได้กลับมาเปิดตามความตั้งใจคาดว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ 3-6 เดือนนะคะเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ลุ้นกันต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยจะยังไงต่อเพราะว่าต้องใช้เงินอีก500ล้านหนักจริงๆครั้งนี้เธอสวนสยามกำลังฟื้นนะเพราะว่าจีซูมาทำ
1: เอ็มวีไง
2: ใ
1: ช่ไหมจีซู
2: ป้ายและนักท่องเที่ยวกำลังมาเลย
3: ใช่
2: แล้วเขาบอกว่าปิด6เดือนแล้วก็ตอนนี้จะต้องซ่อม
1: จริงดิ
2: คาดว่าเดี๋ยวอยากจะกลับมาเปิดให้ทันไฮซีซันช่วงสงกรานต์
1: ใช่เธอคิดดูสิว่าแม่จีนกำลังมาเลยแล้วแม่จีนเนี่ยเธอเหมือนตอนสมัยก่อนเราไปตามลอตเต้เวิลด์จนไหม
2: ใช่
1: เราตามไปเกาหลีอย่างเงี้ย
2: คือมันศักยภาพเป็นไปได้จริงๆนะ
1: ใช่
2: สยามตอนนี้ทำดีขึ้นเยอะมาก
1: แล้วเธอข้างในมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีเครื่องเล่นแบบโอ้โหเธอแล้วมันยิ่งใหญ่อะเธอสวนสยามเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กๆอะใช่เด็กๆนี่ใครได้ไปสวนสยามขึ้นรถเลยนะฉันบอกพ่อกับแม่เลยนะว่าทุกเดือนว่าขอได้ไหมอยากไปสวนสยามเด็กๆอะอยากไปสวนสยามทุกเดือนได้ไหมอย่างเงี้ย
2: แล้วมันมาแบบมันเก็บของไม่ทัน
1: มันตั้งตัวไม่ทันอยู่แล้วเครื่องเล่นมันยกไม่ได้พี่ด้า มันอยู่กับที่ไง
3: ไม่เธอแล้วฉันอยากรู้แบบนี้เขาไม่มีประกันหรอหรือประกันอุทกภัยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมอะไรเวอร์
2: ฉันว่าเขาต้องมีประกันแต่ว่าประกันก็คงไม่ได้
3: ไม่ได้ครอบใช่ไหม
2: เออ
1: ประกันอ่ะพอมันท่วมอย่างเงี้ยมันกว่ามันจะได้เงินอ่ะพี่ออก
2: มันนาน
1: ขนาดเราบ้านอย่างบ้านที่เชียงใหม่มีประกันเขาเรียกว่าไงอ่ะพวกแบบว่าอุทกภัยแล้วก็มีแบบภัยธรรมชาติ
3: ภ
1: ั
3: ยพิบัติธรรมชาติ
2: เป็นปีนะ
1: ใช่ไหมกว่าจะได้อ่ะกว่าจะได้อ่ะ
2: ปี
1: นานนะเราต้องสำรองออกไปก่อน
2: ใช
3: ่เออจริงเพราะบ้านฉันทำประกันก็ได้ยอดนิดเดียวเอง
1: ใช่แบบได้มาแบบบางทีได้ 5,000 6,000 อย่างเงี้ย 10,000 20,000 อย่างเงี้ยอ่ะแล้วความเสียหายบางทีเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่ได้มันหลักหมื่นหลักพันอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกันแหละ
3: แต่อย่างเงี้ยเอาจริง
2: ประกันแค่5ล้านมีคนบอก
1: ถามจริง
2: อันนี้จากข้อความคุณฟังนะ
3: โอ้ตาย
2: คือนี่ว่าต้องปิดเป็นโซนๆอ่ะซ่อมอ่ะต้องทยอยซ่อมมา
3: ไม่แต่ตอนนี้น้ำลดยังสุดสยามอ่ะ
2: ส่วนมากเขาบอกว่าลดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เห็นแบบข่าวที่ไปทำจริงๆอ่ะบอกเขียนสยามล่าสุด
3: อ๋อได้แค่5ล้านจริงๆ ฟังในโหนกระแสอุ้ยน้อยมาก
2: น้อยไป
1: 5ล้านไม่ได้อะไรหรอก
3: ไม่พอแก
1: เครื่องเล่นอันนึงยังไม่ได้เลยเธอ
2: ใช
1: ่เธอไอสไลเดอร์ที่มีที่เราไปเล่นลงมา
3: แต่แต่
1: น้ำเข้าไปเลย
3: แกท่วมหมด
2: ก็ต้องทำใหม่หมดเลยอ่ะท่วมหมดครั้งนี้ก็บอกหนักจริงเพราะว่าตอนนี้มันท่วมฝั่งมีนบุรีฝั่งอะไรตรงนั้นเนาะเสียดายอ่ะ
3: อ๋อสมจอยบอกว่าประกันในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนเนี่ยเขาจะให้วงเงินน้อยอยู่แล้วเพราะเขาก็รู้ไงว่ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นอีกไงเธอเขาก็ไม่กล้าให้เยอะไงเธอเข้าใจไหม
1: เพราะว่าเขารู้แล้วว่ามันท่วมแน่ๆ
3: เริ่มคลี่คลายแล้วตอนนี้เอาใจช่วยนะครับเอาจริงๆไม่อยากให้ขายเลยอ่ะ
2: ใช่แต่ว่าเขาสู้
3: ต่อ
2: สู้มาหลายรอบแล้วอ่ะ
3: จริง
2: เขาบอกว่าเขาสู้มาหลายรอบแล้วก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งสวนสยามคนน้อยพอหลังจากรีโนเวททำใหม่โปรโมทใหม่คนกลับมาเที่ยวเออรักมันกำลังบูมมันกำลังไปได้ดีอ่ะแล้วครั้งนี้มาน้ำท่วมอีกอ่ะเขาต้องเอาเงิน
1: ที่มีอยู
2: ่ไปอีกอ่ะ
1: มันเหมือนเอาเงินไปจมเนาะ
2: ใช่สงสาร
1: จริงเธอแล้วพนักงานเขาอะไรเขาอีกอ่ะ
2: ต้องปิด6เดือนนะ
1: แล้วพนักงานทำอะไรกินอ่ะเนาะ
2: เขาบอกไม่ไหวถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็ขอปิดก่อน6เดือน
1: แล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องขายอ่ะ 10,000 ล้านบาทพร้อมที่ดินด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
3: นะครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะจากพวกเราแก๊งหอยกระป๋อง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
3: เวลารถชนรถเสียรถอะไรอยู่ริมถนนหรือกลางถนนเนี่ยเขาเตือนเลยนะเธออย่าไปจอดรถดูอย่าไปอะไรมันมีหลายเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุอะมันเกิดข
1: ึ้น
3: เพราะว
1: ่
3: าอะไรมันเกิดซ้ำเหมือนเคสนี้ครับไปดูคลิปหน่อยนึงตำรวจเคลียร์อุบัติเหตุกลางถนนปรากฏมีลุงขับเก๋งกำลังย้ายรถเข้าข้างทางเหยียบคันเร่งจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่ง
1: ชนตำรวจเลย
3: ไปดูคลิปครับ
1: คลิปไม่มีเสียง
2: คือคุณอ้อย
3: คือกล้องที่รถตำรวจอะ
1: จับดีตำรวจไม่เป็นอะไรนะฉันก็เห็นคลิปนี้ตำรวจยังลุกขึ้นมาบอกเจ็บแขนเจ็บแขนอะ
2: สงสาร
1: นั่นนั่นเห็นไหมล่ะ
2: เหยียบผิด
1: จะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งชนตำรวจเลยนั่นเห็นไหมล่ะ
2: โอ้ยน่ากลัวมาก
3: เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับเกิดขึ้นนะเป็นขณะที่รถจักรยานยนต์ของคุณตำรวจเนี่ยกำลังออกตรวจอยู่แล้วก็ไปพบรถเก๋งกำลังประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันจอดอยู่กลางถนนก็จอดรถลงไปช่วยเหลือเนาะตามภาพเลยก็กำลังสอบถามข้อมูลถ่ายภาพรถที่เกิดเหตุปรากฏว่ากำลังจะแยกรถทั้งสองคันเนี่ยเข้าข้างทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรลุงเจ้าของรถเก๋งที่จอดอยู่กำลังจะขยับรถเข้าข้างทางตั้งใจจะเหยียบเบรกเดชะบุญไปเหยียบอะไร
1: คันเร่ง
3: บึ้มเลยไง
1: ก็ตำรวจดีไม่น่าแหกดีที่มีกล้องด้วยนะครับผมยังลุกขึ้นมาตำรวจจับแขนโอ๊ยแบบเจ็บแขนข้างนึงอ่ะดีไม่แบบเกิดอุบัติเหตุตุยนะเธ
3: อภายหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจดังกล่าวโพสต์ใต้คลิปบอกว่าผมคุยกับคุณลุงแล้วแกไม่ได้ตั้งใจแกขอโทษผมเรียบร้อยครับที่มาของคำว่าคอนเทนต์วิ่งเข้าหาคุณตำรวจบอก
2: โอ้คุณตำรวจเนี่ยเจ็บแขนเจ็บแขนโอ้ยตายแล้วสงสาร
3: หุยรถลุงที่แบบมาเร็ว
1: เธอเอาตำรวจยังยิ้มได้นะนิดนึงนะ
2: ไปชนรถเสาไฟฟ้าไอไปชนเสาไฟฟ้าด้วย
1: คุณป้าลงม
2: าแล้วคุณป้าลงมาดีนะเสาไฟฟ้าไม
1: ่ฟาดหัวป้าอีกอ่ะ
2: แล้วคนขับเป็นคุณลุง
1: มันมีอีกคลิปนี้นะเธอที่ลุงคนหนึ่งขับรถแล้วเหยียบเข้าไปในศาลเจ้าอ
3: ่
1: ะ
3: โอ้ยอันนั้นก็น่ากลัว
2: อันนั้นน่ากลัวจริง
3: แล้วคนในศาลเจ้าอ่ะ
1: สรุปเสียชีวิตนะ
3: ทำจริง
2: คนที่นั่งกำลังสวดมนต์อยู่อ่ะ
1: สรุปเสียชีวิต
2: เพราะโดนจังๆรู้สึกโดนทั้งหมด3คนแต่ดักอ่ะ1คน
1: เนี่ยเขาสรุปมาสรุปมีผู้เสียชีวิตนะเนี่ยที่พุ่งเข้ามาในศาลเจ้าน่ะ
2: แล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าศาลเจ้าอ่ะกำลังนั่งแบบทำสมาธิอยู่คนเนี้ย
3: โอ้ย
1: เนี่ยไปไม่ล่าเธอว่า
2: แล้วมันมีคนที่นั่งอยู่ข้างในอ่ะอ๋องโดนเต็มๆอีกอ่ะอยู่ใต้ท้องรถอ่ะแต่คนเนี้ยโดนหนักสุด
1: เนี่ยตายเลยผู้หญิงคนนั้น
3: ตายแล้ว
2: คือเห็นแล้วแบบเขากำลังจะเหยียบเบรกอ่ะเขาไปเหยียบคันเร่ง
1: แล้วตกใจด้วยคราวนี้ก็เหยียบหนักเขาไปใหญ่
2: แล้วเขาเกียร์ผิดมั้งเหมือนแบบกำลังตอนแรกเขาจะถอยหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะ
3: อ๋อเป็นหญิงวัย82ปีเธอ
1: เสียชีวิต
3: ที่อยู่ในศาลเจ้าแม่คุณอิมอ่ะ
2: คือมีคนนึงนั่งอยู่ข้างหน้าแบบหน้าเจ้าแม่เลยอ่ะแล้วก็แบบพุ่งชนตรง
1: เจ้าแม่ไม่เป็นไรเลยนี่เห็นไหมล่ะ
2: แต่ว่ามีคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเห็นจังๆเลยอ่ะอยู่ใต้ท้องรถน่ะ
1: 82
3: เนี่ยก็ต้องเตือนกันเนาะขับรถขับอะไรก็ต้องมีสตินะ
1: อัดกับโต๊ะอ่ะแต่ผู้หญิงที่อัดกับโต๊ะคนแรกอ่ะไม่ได้เสียชีวิตนะแต่คนที่เสียชีวิตคือคุณยายอายุ
3: 82
1: ปี82ก็แก่มากแล้วว่าเธอมาไหว้ศาลเจ้าอ่ะ
3: ใช่
1: อาจจะมาเป็นกิจวัตรด้วยฉันว่าร
2: ู้สึกเขากำลังนั่งทำสมาธิอยู่เขาก็เลยแบบไม่ทันแบบเหมือนขยับตัวไม่ทัน
1: ใครจะขยับตัวทันนาทีนั้นมันมาเร็วอ่ะผู้หญิงคนแรกไม่เป็นไรก็ไม่เสียชีวิตก็บุญแล้วว่
2: ะ
1: เออพี่ดาโดนอัดกับโต๊ะเหล็กอย่างนั้นน่ะ
3: มีผู้บาดเจ็บ8รายนะครับสาหัส2บาดเจ็บทั่วไป6นะครับเสียชีวิต1นะครับ
2: น่ากลัว
3: อ
2: ๋
3: อแต่คนขับก็อายุ78เธอ
2: เข้าเกียร์ผิดเหมือนถอยหลังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไป
1: เคยฉันถามคำหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่า ผู้สูงอายุที่อายุเยอะๆแล้วอะเราควรมีกฎหมายหรือว่ามีข้อบังคับอะไรที่ไม่ออกมาขับรถมา
2: ก็ปัจจุบันอะไม่มีใบขับขี่ตลอดชีวิตแล้วไงก็5 ปี 5 ปีต่อ5ปีต่อเพราะว่านี่เรื่องเหตุการณ์นี้ด้วยแหละก็จะต้อง5ปีต่อตามสมัยก่อนอะมันจะมีใบขับขี่ตลอดชีวิตไม่มีแล้ว
1: เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เขาแบบว่าขับรถเก่งขับรถไหวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปสอบใบขับขี่แล้วมันสายตาฝ่าฟางสติอะไรอย่างเงี้ยมันควบคุมไม่ได้แล้ว
2: ก็ไม่ควรต่อใบอนุญาตขับขี่แบบนี้
1: ใช้ขนส่งสาธารณะอย่างเช่นเรียก Grab ให้ลูกหลานเรียก Grab ให้อะไรอย่างงี้ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องนั่งนะอันนี้พูดเลยคนแก่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามนั่งนะให้นั่งพวกรถยนต์อะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าจะเรียกไปโรงพยาบาลเงี้ยบางทีเอาสะดวกเงี้ยไม่ได้นะมันอันตราย
3: นะคะ
1: เดี๋ยวเราขอยัดเบรกนะฮะ
3: ยังไม่เบรกไม่ใช่หรอ
1: เบรกไหม
3: ยัง
2: ได้ข่าว
3: ยังได้ข่าว
1: คุณยายน้ำท่วมเนาะ
3: พูดถึงคุณยายนะครับอันนี้ก็เป็นคุณยาย78ปีเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: ลุยน้ำท่วม
1: ใช่
3: ชานก็อยากรู้ว่ายายยายลุยน้ำท่วมออกมาทำไมยายไม่มีอะไรกินหร
2: อ
3: ยายบอกเปล่ามี
2: แล้วยายทำไมลุยมาทำไม
1: ซื้อน้ำปลาเหรอ
3: น้ำปลามันหมดใช้เกลือปรุงมันไม่อร่อยเท่าน้ำปลา
1: ก็เลยออกมา
3: ถือขวดเปล่ามาด้วยจะเอามาเป็นตัวอย่างจะต้องไปซื้อน้ำปลานี่เนี่ยยายสมพงษ์เล่าเลย
1: ถึงสมัยก่อนเลยว่าต้องขวดน้ำปลาไปแลกซื้อน้ำปลาต้องเอาขวดเก่าไปแลกขวดใหม่
3: เออนี่ไง
2: สม
3: ั
2: ยก่อนเนาะ
3: ปกติไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกเนื่องจากมีโรคประจำตัวทั้งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและไขมันในเลือดเหนื่อยง่ายนะยายเนี่ยเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวก
1: แล้วยายไปไหนล่ะแล้วยายไปไหนตอนนี้
2: ยายลุยน้ำ
3: ยายบอกยายเหนื่อยง่ายนะแต่ยายบอกว่ายายกินเกลือไม่ได้มันไม่อร่อย
1: เพราะว่ากินน้ำปลาอร่อยกว่
3: า
1: แล้วยี่ห้อไหนนะยาย
2: ต้องยี่ห้อนี้เลยยายออกมาเลย
1: เอาขวดไปให้ดูหน่อยยายนึกถึงสมัยก่อนที่ต้องขวดน้ำปลาไปแลกก่อนไงเธอ
3: ใช่
1: เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแลกแล้วไง
3: ค
1: ือทันไหมพี่ดา
2: ทัน
1: คือทันไหมพี่อ๋อ
2: สมัยฉันเด็กๆ
1: ที่ต้องเอาขวดน้ำปลาขวดเก่าไปแลกขวดใหม่
2: บ้านใช้ครอบครัวใหญ่ก็เลยซื้อต้องซื้อแบบเขามาส่งเลยเป็นน้ำปลาแบบแต่ต้องเอาขวดเก่าอ่ะต้องเก็บไว้นะต้องคืนขวด
3: ฉันไม่ทันน้ำปลาแต่ฉันทันน้ำยืมยี่ห้อหนึ่งที่เป็นขวดแก้ว
2: ต้องเอาขวด
3: ใช่ต้องใส่ลังแล้วก็ขวดเอาเขาก็จะมาเปลี่ยนเอาลังคืนแล้วเอาลังใหม่มาให้เรา
2: บ้านฉันด้วยความที่เวลาทำกับข้าวมันมีครัวกลางแบบแล้วก็บ้านเป็นครอบครัวใหญ่อะแม่ครัว
1: ฉันทันหมดเลยตั้งแต่น้ำอัดลมคืนขวดตั้งแต่โซดาคืนขวด
2: น้ำปลา
1: คืนขวด
2: แล้วก็จะมีเจ้าแบบเขามาแบกให้เป็นลังอะแล้วก็แบบแต่ต้องคืนขวด
1: ยายติดเค็ม 100% นี่ไงโอ้ดูลำบากนะยายเนาะ
3: ใช่
2: มูลยายแบกแบบ
3: จริงเนี่ย
2: นี่ยายรู้เลยยี่ห้ออะไร
3: แล้วยายบอกว่าอะไรรู้ป่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเดินลุยน้ำท่วมจนเป็นตะคริวนะ
1: เพราะว่า
2: ไปซื้อน้ำปลาเหรอ
3: เพราะจะออกไปซื้อน้ำปลา
1: ลูกหลานซื้อตุนเอาไว้ให้ได้ไหม
3: เนี่
2: ย
3: แต่ทุกวันเนี้ยไม่มีใครที่จะออกไปซื้อให้ได้เลยลูกหลานก็อพยพไปอยู่ที่ศาลาริมถนนกัน
1: แล้วทำไมยายไม่อพยพ
2: ยายไม่อพยพอ่ะ
3: ยายห่วงหมา
1: เนี่ย
2: คนแก่ไงติดบ้านไง
1: ยายให้น้อง
3: ยายอาศัยอยู่บนบ้านกับไอ้เจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กเป็นสุนัขคู่ใจ
2: คนแก่ติดบ้านเนาะ
1: ต้องให้น้องอันนี
2: ้ข้าวกลางวันยังไม่ได้กินเลยยายบอก
1: น้องที่เป็นนักร้องทุ่งอ่ะไลอันกาดอ
2: ่
1: ะ
2: ออกมาเถอะยาย
1: ออกมาเถอะใจยายจ๋าเออ
2: ยายบอกเดี๋ยวจะผัดมะละกอกิน
3: จริง
2: ๆนี่ไงไม่ยอมออกจากบ้าน
1: ไม่เอาสินะแล้วนักข่าวก็ขอโทษนะนักข่าวเขาใจดำเนาะให้ได้จะพายายขึ้นเรือก็ตัวเองก็อยู่บนเรือแล้วให้ยายจูงเรือแล้วก็หายไปนักข่าวช่องอะไรเนี่ยอมรินทร์ทีวีโอ้ย
2: ก็ยายคือยายไม่ยอม
1: ก็พายายขึ้นเรือสัมภาระน้ำปลาก็จบแล้วให้ยายจูงเรือวะดูดิแล้วตัวเองอยู่บนเรือ
3: จริง
2: แล้วถึงออก
1: อะไรวะเนี่ยแล้วฉายมะละกอยายเก็บมะละกอผัดอีกโอ้ยคอนเทนต์นั่นดูยายจะจมอยู่แล้วนักข่าวไม่ช่วยเลยหรอโอ้ยตายแล้วอมรินทร์ทีวี
3: แล้วยายเอาน้ำรังน้ำท่วมมาอุ้ยเจ้าบิ๊กอยู่บนบ้านเจ้าบิ๊ก
2: ยายเล่นน้ำแล้ว
3: โอ้ยตาย
1: อันนี้สะเก็ดข่าวปะเนี่ยหาหนูโอ้ยเบรกได้ไหมเนี่ย
3: เห็นไหมเธอขนาดยาย
1: ข่าวอินเสิร์ตไกลๆด้วยกูชอบมากนั่งเรืออินเสิร์ตยายเดินเดี๋ยวยายงี้นะแต่กูรู้เลยยายงี้นะแต่ผมเอาเรือไปไว้ใกล้ๆหน่อย เดี๋ยวยายเดินจากบ้านมาเลยเดี๋ยวผมอยู่บนเรือ
3: ไม่อันนี้น่าจะเป็นจังหวะพอดีกันจังหวะไปเจออันนี้คือจังหวะเจอยายก่อนที่จะตามยายกลับบ้าน
1: ยายไม่ขึ้นเรือหรือว่านักข่าวไม่ขึ้นแล้วดูดิเธอฉันพูดถูกไหมยาย
2: ยายบ่นเหนื่อยด้วยยายเหนื่อย
1: ไปแช่น้ำ
2: ตะคิวกินขา
3: ใช่นะครับอ่ะเบรกกันครู่เดียวจ้า
1: สวัสดีจ้า
4: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: เมื่อวานจะมี
4: อร่อยมาก
5: อร่อย
3: บ้านอีสานเมืองยศหลังแกมี
5: แกสั่งลาบเป็ดอร่อยมากอร่อย
4: เราเคยไปถ่ายอร่อยเยี่ยมกัน
5: ใช่เคยไปถ่าย
3: เธอรู้ป่ะ
5: แล้วก็นี่จุดเริ่มต้นคือ
3: เป็ดทอด
5: ไปชอบไปกินต้นหอมไปกินกับต้นหอม
4: อร่
5: อยมากเมื่อก่อน
3: ไปกินแบบว่าก
5: ลางคืนไง
3: เพราะว่ากินมาตั้งแต่เป็นดีเจแรกๆอ่ะ17ปีแล้วว่า
5: เออใช่ก็ไปกับแกไปกับต้นหอม
3: พี่รู้ป่ะปากเป็ดทอดตำข้าวโพดไข่เค็ม
5: อุ๊ยอันนี้อร่อย
3: แล้วเลยว่าตำปูปลาเส้นหมี่ลวกขนมจีนข้าวเหนียวข้าวหมูย่างไส้ย่างต้มแซ่บเนื้อ
4: โหตายๆ
5: แล้วลาบเป็ดอ่ะเค้าใส่ข้าวคั่ว
3: แล้วข้าวหมูย่างนะ
5: มันเลยอร่อย
3: มันน้อยกับมันเยอะเลือกได้เลย
4: อ่ะไปกินตามไปกินตามนะ
5: ร้านไหนมีคนบอกร้านไหน
3: บ้านอีสานเมืองยศ
4: ถูกต้อง
3: สุขุมวิท31
4: เดี๋ยวติดตามนะคอนเทนต์เพราะว่าแก๊งหอยกระป๋องจะทำรายการกินอาหารยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยแต่พูดไปก่อน
5: แ
3: ฟนมีเดือนหน้า
4: อ๋อรอแ
3: ฟนมีเดือนหน้าให้ได้ก่อนคนเขาถามว่ามีจริงไหมเขาจะบินมาจากอลาสก้า
4: เอาล่ะทุกคนชวนคุยหน่อยดีกว่า
3: ได้เลย
4: ถ้าเกิดคุณมีสัตว์เลี้ยงแล้วน้ำท่วมคุณจะเอาตัวเองรอดแล้วทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ไหมหรือคุณจะพาสัตว์เลี้ยงคุณออกมาด้วย
5: มันก็ต้องไปด้วยกันเดสำหรับฉันน่ะฉันก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยกัน
3: ถ้าคนรักสัตว์เขาพาไปอยู่เหรอ
4: เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รักสัตว
5: ์เออ
4: แต่ถ้าเธอมีหมา
5: ฉันเกลียดฉันเกลียดสัตว
4: ์ดาด้าเนี่ยเป็นคนที่เกลียดสัตว
5: ์ออกด่าตลอดว่าจิตใจหยาบกระด้าง
4: หยาบกระด้างเหมือนกระดาษไซเบอร์
5: ไม่ได้รักสัตว์นะแบบเห็นแล้วก็ไม่รู้
4: แต่ขนาดเธอไม่รักสัตว์เธอยังคิดได
5: ้อ้าวก็ถ้าเกิดคนเลี้ยงสัตว์นั่นหมายความว่าเราก็ต้องรักเหมือนลูกใช่มั้ย
4: ใช่
5: เออก็เหมือนเราทิ้งลูกเอาไว้อ่ะอ่ะลองคิดดิน
4: ายกครับออกมาพูดเลยบอกว่าขอความกรุณาห่วงชีวิตตัวเองเป็นหลักอย่าห่วงสัตว์เลี้ยงจนไม่ออกจากบ้านในศูนย์พักพิงหากนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปอาจส่งเสียงดังหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการขับถ่ายผมไปดูมาแล้วมันอยู่กันไม่ได้นะเราอาจจะมองว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักแต่ผู้อื่นไม่ได้คิดเช่นนั้นหรอก
5: คืออันเนี้ยอ่ะเข้าใจว่าศูนย์พักพิงอ่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้มีรองรับสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเจ้าของอ่ะบางทีสำหรับมองนะอันนี้มองว่าจริงๆอ่ะบางศูนย์ที่เขารับสัตว์เลี้ยงพักพิงชั่วคราวต้องจัดไหมจัดศูนย์ไหมเพราะปัจจุบันอ่ะเพราะปัจจุบันอ่ะคนอ่ะไม่มีลูกแต่คนเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก
4: นี่ไงการพูดของท่านนายกบอกให้เราเห็นว่าอะไรรัฐบาลไม่มีแผนรับมือ
5: กับสัตว์เลี้ยง
4: สัตว์เลี้ยงอยู่ในหัวสมองเลย
5: ซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่รักสัตว์น่ะบางทีเขารักเหมือนลูกแต่ถ้าศูนย์พักพิงอ่ะไม่ได้มีบริเวณสำหรับสัตว์เลี้ยง
4: ก็สร้างศู
5: นย์แต่เราอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าสมมุติจะเอาแบบคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วจะมาอยู่รวมกับคนทั่วๆไปเราก็รับไม่ได
4: ้คือเราบอกเลยนะ
5: เพราะเราไม่ได้เลี้ยงสัตว
4: ์มันไม่จำเป็นต้องอยู่รวมก
5: ัน ใช่เอาไปแยกตามหลักมันต้องมีศูนย์พักพิงที่เป็นอ่ะแบบอาจจะแบ่งพื้นที่ของแบบสุนัขจรที่เขาเลี้ยงอ่ะแบ่งชั่วคราวมีแบบจัดพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงได้ไหม
4: ญี่ปุ่นอเมริกาที่เขาประสบภัยพิบัติเยอะๆอ่ะ
5: ใช่
4: เขามีเลยนะแบ่งเป็นโซนเลยนะว่าโซนนี้สำหรับผู้พักพิงประเภทไหนโซนนี้สำหรับผู้พักพิงที่มีสัตว์เลี้ยงเขาแยกเป็นโซนเลยเพราะเขามีแผนการรับมือสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ในแผนรับมือภัยพิบัติของเขาแล้ว
5: ซึ่งอันเนี้ยปัจจุบันน่ะเราว่ารัฐบาลต้องควรมีเพราะว่าคนน่ะหันมาเลี้ยงสัตว์มากกว่าการมีลูกจริงๆอ่ะ
3: คือคนเดี๋ยวนี้ไม่มีลูกจะเลี้ยงสัตว์แทน
5: เออเพราะว่าค่าใช้จ่ายอ่ะมัน
3: สูง
5: บางคนเขาก็แบบอยากมีแบบบางคนมีแต่งงานบางคนเขาอยากจะแบบไม่อยากมีลูกจริงๆอ่ะเลี้ยงเอาสัตว์มาเลี้ยงรัก
4: ฟังนะเทรนตอนนี้อ่ะเทรนของการเลี้ยงสัตว์อ่ะมันโตมาก
5: ใช่
4: เพราะคนไม่คิดมีลูกแล้ว
5: ใช่
4: สังเกตสิอัตราการเกิดของประชาชนน้อยลงมาก
5: น้อยลงเยอะมาก
4: แล้วคนหันไปเป็นทาสหมาทาสแมวกันสุด
5: ๆถึงบอกว่าตอนนี้มันก็ต้องมีพื้นที่สำหรับเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงด้วย
4: ดาราออกมา
3: คอเอาหรอ
4: คอเอาเรื่องนี้กันมากเลยพลอยเชอร์มานบอกว่าสัตว์เลี้ยงก็คือชีวิตนะคะคิดอะไรใจร้ายใจดำอีกพลอยหนึ่งหอวังพลอยหอวังบอกว่าบางคนเขามองสัตว์เลี้ยงเป็นลูกค่ะหนึ่งในครอบครัวค่ะ
5: ฉันชอบน้ำตาล
4: น้ำตาลชลิตาบอกว่า
5: อ้าวอีนี้เอ้ยท่าน
4: เฮ้ย ท่านท่าน ท่านท่านหนอ
5: ฉันปรบมือฉันชอบฉันชอบ
4: ท่านหนอท่านท่านหนอท่านนะครับปุ๊กลุกฝนที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตนะคะแถมช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ด้วยทำไมใจร้ายจังเลยเนี่ยเนี่ย
5: อาจจะพูดสั้นไปชอบจำน้ำตาล
4: เนี่ยนะครับซึ่งรองโฆษก
5: ค่ะยังไง
4: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดแล้ว
3: ว่า
4: แต่ถามว่าทันไหมทันไหมทุกคน
5: ไม่ทันแล้วแหละคนด่าไปแล้วอ่ะคนด่าไปแล้ว
4: บอกว่าสำหรับหลายครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในบ้านรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากให้ไม่อยากเห็นคือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพและสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะยิ่งยากและเสี่ยงทั้งคนทั้งสัตว์คุณนายกไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะลองโฆษกต้องไปฟังใหม่ก่อนจะมาแก้ตัวใดๆอ่ะเนาะนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงค่ะนี
3: ่โดนด่าใครออกมาผมฟังบอก
4: ไม่แล้วออกมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฉันว่าหนักกว่าเดิม
5: คือต้องได้เวลาแล้วแหละที่การจัดแบบว่าสูงพักพิงสำหรับสัตว์อ่ะต้องมีอันนี้ต้องมี
3: ว่าเราต้องจริงจังอะไรเรื่องพวกเนี้ย
5: แต่เรา
3: ได้เป็นระบบระเบียบกว่านี
5: ้แต่เรารู้สึกว่าได้ป่ะเมื่อถึงภัยพิบัติน่ะการจัดการของรัฐบาลน่ะตอนเนี้ยรู้สึกว่าทำได้ไม่ดี
4: ไม่ดี
5: ซึ่งเรามีประสบการณ์ตอนหาดใหญ่มาแล้วอะทำไมแบบถอดบทเรียนแล้วก็ถอดบทเรียนอีกครั้งนี้ถอดบทเรียนอีกแต่ไม่เคยได้บทเรียน
3: ยังต้องถอดอีกเหรอบทเรียนอะ
5: ถอดจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วอะแต่ไม่เคยได้บทเรียนเลย
3: ใช้คำว่าอย่างนี้ได้ป่ะจำไว้นะให้เป็นบทเรียน
5: เออมันไม่ได้ไงก็ไม่เคยจำไงนึกออกป่ะต้องไปเบรกแล้วต้องไปเบรก
4: นะค่ะ
3: ต้องขอบคุณลูกค้าเนาะ
4: ขอบคุณด้วยครับวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเห็นไหมขนาดวิฟอะ
3: ใช่
4: เห็นไหมล่ะ
3: ให้เป็นวันที
5: ่ดีให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
4: เขาใจยังและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกาศออนไลน์ภายใต้เงินติดหรอ
5: โอ
3: เคเบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเรื่องราวชาวบ้านอีกเยอะเลยนะคะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดหรอดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ก็เคลียวเคลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับน้ำหลากในพื้นที่อำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนชาวบ้านเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนและติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ลำพูนแจ้งเตือนระดับน้ำแม่ทาล้นตลิ่งโดยขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยหละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่สีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจพบปริมาณน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วพัดผ่ากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมจนทำให้ต้นไม้หักโค่นและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุในอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายบัญชาการเหตุการณ์ให้เร่งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วมาต่อที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้เมื่อเวลา6 นาฬิกาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่944 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 108% มีการระบายน้ำ500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังทรงตัวส่วนที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่719 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังคือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสาลาลอยวังแดงโพเอ็นและปากทาทั้งนี้แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี 429B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 2,283 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
7: รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่านักบินผู้ช่วยที่พยายามจะควบคุมเครื่องบินจากนครรัฐดูไบไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดิมมีแผนที่จะก่อเหตุในเดือนกรกฎาคมแต่เลื่อนออกไปอาจเป็นเพราะมีเพื่อนอยู่ในทีมลูกเรือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเหตุให้สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้โจมตีอิหร่านกลับจากฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในอังกฤษเจ้าหน้าที่เยเมนเปิดเผยว่ากองกำลังพันธมิตรภายใต้การนำของซาอุดีอาระเบียที่สู้รบในเยเมนยึดพื้นที่สำคัญหลายแห่งโดยรอบช่องแคบบับอัลมันเดบกลับคืนมาได้จากกลุ่มกบฏฮูตีนายกรัฐมนตรีสเปนประกาศว่าสเปนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้แล้วสภาไม่ผ่านกฤษฎีกา2ฉบับของรัฐบาลที่มุ่งแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยนักวิจัย3คนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและเยอรมนีคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ไปครองร่วมกันสำหรับการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับช่องไอออนที่เปิดติดด้วยแสงและการใช้แสงในการควบคุมการทำงานของเซลล์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: ฮัลโหลกลับมาชั่วโมงที่2แบบนี้แน่นอนยังอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมบุ๊กโกดาด้าแล้วก็พี่อ๋องนะคะ
2: และแน่นอนนะคะในชั่วโมงที่2กับ Trainex ค่ะ
1: Yes sir แล้วอันดับ3และอันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันก็คือข่มขัง Special EP 5และอันดับ2ก็คือข่มขังตอนที่5นั่นเอง
2: ใช่แล้วนะคะและเดินทางมาถึงตอนที่5แล้วกับซีรีส์ข่มขลังนั่นเองปุยนุ่นบินแม่ครูบูรันและหมวดพีม
1: อ่ะต่อสิเร็ว
3: ๆมาต่อกันเลยค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ต้องอับเสียงงี้สิ
3: มาเลยอันดับที่1
1: เป็นอะไรเนี่ย
3: อันนี้เลยจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากแฮชแท็กบันทึก9เดือนของ OA
1: ว้าวนั่นคือเรื่องอะไรนั่นน่ะ
2: สุขสันต์วันเกิดนะ OA คุณหลาน OA อายุครบ9เดือนแล้วนะมาสคอตคู่ของเก่งน้ำปิงไงล่ะ
1: วันนี้ชาว OA นัดกันรวมตัวอวยพรให้กับหลานแล้วนะจะบอกให้ร่วมกันขอบคุณที่ OA เกิดมาให้มีความสุขรอยยิ้มให้กับชาวด้อมที่มีความสุขโอ้ my god OA ใส่ความสดใส
2: ใช่แล้วเข้าไปดูกันได้ที่แฮชแท็กนี้บันทึก9เดือนของ OA
1: ลัดเลยล่ะ
2: Make some noise
1: เอาล่ะเรามีเรื่องราวอะไรไหมเราจะเต้นไหมอะไรหรือเปล่า
2: เต้นให้กูดีหน่อย
3: ได้มามาเลย
1: มาพร้อมไหมกล้องพร้อมไหมพร้อมไหม
3: พร้อมจ้ะ
1: กล้องพร้อมนะ
4: ไม่ต้องปิดไมค์สิแล้วกันสิดีสิเรา

0: time, make some noise!
1: พอเราลดจังเลยอ่ะทุกวันนี้จันทร์อังคารอ่ะต้องแบบเตรียมตัวมาอย่างดีนะกาแฟต้องมีนะ
2: กาแฟต้องถึง
1: ถ้ากาแฟไม่ถึงล่ะ
3: เสื้อทำไมถลกเสื้อทำไม
1: โชว์ฮ
3: ะ
1: ไซมอนดูอยู่ไซมอนดูอยู่ให้รู้ว่าไม่ได้ตอแหลหุ่นจริง
3: ถลกเสื้อทำไม
1: ไซมอนดูอยู่หรือเปล่าถ้าส่งถ้าดูอยู่กดเลขหนึ่งให
2: ้
1: หน่อย
2: ไ
1: อ้อยากได้หนึ่งหรือสองบอกสิ
2: จ้าเธออ
3: ะไร
2: กูอยากจะรั่วไอ้พวกดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาค
3: เธอคืออย่าง
1: น
3: ี
1: ้เลือกเธอจะเธอถามมดดำยังถามเป็นมดดำยัง
3: ยังไม่ได้ถามแต่ไปเผือกมาแล้ว
1: เออ
3: เรื่องนี้เรื่องของเรื่องมันจะมีกู้ภัยอยู่คนนึง
2: เล่าสิ
3: แต่ตอนนี้เขาปิดคอมเมนต์ไปแล้วนะพอทัวลงเขา
1: เออฉันเห็นลุงแก่ๆคนนึงอ่ะ
3: เออเขาปิดคอมเมนต์ไป
1: เออเพราะว่าฉันเข้าไปดูเลยฉันขับสารแดงใน Facebook เลย
3: พี่บุ๋มอ่ะเลยเข้าไปในคอมเมนต์นั้นเลยเข้าไปในโพสต์นั้นเลยบอกว่าม
1: าถึงใครคะ
3: ใครคะคนก็เลยเข้าไป
1: ตบมือ
3: นะถูกต้องในแชทเนี่ยมันก็จะมีการคุยกันเขาไปสืบมาแบบเรื่องมันโปะตรงที่ว่าแบบว่าเหมือนในแชทน่ะเขาก็พยายามพูดประมาณว่าแบบการทำความดีช่วยเหลือคนเนี่ยนะแต่ในฐานะผู้บริหารกู้ภัยฉะเชิงเทราคนนึงเนี่ยยังไม่ได้รับรู้การขอร่วมรับบริจาคค่าซ่อมรถค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยจุดพีคคืออะไรรู้ไหมมีการส่งรูปแคปหน้าจอโพสต์ของพี่บุ๋มกำลังเปิดรับบริจาคค่าเข้ากล่องค่าซ่อมอุปกรณ์กู้ภัยเข้ามาในแชทต่อจากข้อความนั้นเขาก็เลยเกิดความน้อยใจ
1: ว่าทำไมถึง
3: เขาไม่ได้
1: อ้าว

0: อะไรวะจะไปช่วยคนมันจะต้องแบบว่าขอกันด้วยหรอวะ
1: คือเขาว่าพูดประมาณว่าแบบเหมือนอยากจะแบบ
0: ทำไมบ้าง
1: ดาราได้เงินบริจาค
0: ทำไมเขาไม่ได
1: ้ในมุมนะคงประมาณนั้นประมาณนั้นแหละแต่ว่าพูดเหมือนประมาณไปด่าดาราเป็นคำว่าดาราตกยุคอะใช้คำเนี้ย
0: นี่ไงเมื่อวานพี่บุ๋มตกมันบันเทิงเลยนี่ไงตอบคำถามสดๆในรายการตกมันบันเทิงเลยเมื่อวานเนี้ย
1: ใช่นี่ไงเนี่ยแต่พี่บุ๋มเขาชอบพี่บุ๋มนะตรงที่ว่าดาราตกยุคแต่พรีเซนเตอร์9ตัวนะคะ
0: ใช่จบปะ
1: ดิฉันเป็นดาราตกยุคแต่ดิฉันพรีเซนเตอร์9ตัวนะคะ
0: งงมา
1: ไ
0: อดีบุ๋มก็ว่าดีอยู่มา10กว่าปีแล้ว
2: ใช่
1: ตกยุคตรงไหน
2: ไม่แล้วเขาเข้าไปช่วยเหลือ
1: เนี่ยแล้วก็สอนละปุ๊กอ่ะก็เลยมาโพสต์ไงช่วยแบบคือไปด่ากลับให
0: ้เธอไม่ใช่แค่พี่สอนละปุ๊กนะ
1: ด่า
0: เพจดราม่าแอดดิทเพจนู้นเพจนี้ตุดตดเข้าไปเลยอ่ะ
2: มาดูสอนละปุ๊กบอกหน่อย
0: ว่า
2: สอนละปุ๊กออกโรงโพสต์ฟาดแทนเลยนะครับบอกแบบนี้สิ่งที่น่ารำคาญสุดคือกู้ภัยไอ้แก่ทำตัวเป็นเจ้าพ่อพอคนทำจริงลงพื้นที่ก็ทั้งขัดขวางทั้งโพสแซะแบบคนสันดานเสียพื้นที่จังหวัดมึงจะเป็นเมืองบาดาลอยู่แล้วยิ่งคนมาช่วยเยอะแทนที่จะขอบคุณห่วงบุญไว้ให้ตีมึง
1: ล้อ
0: ทิ้งท้ายด้วยประโยคข่มขวัญแบบพร้อมบวกสุดว่าถ้ากูเห็นมึงแซะพี่กูอีกทีนะเจอถอนงอกง่ายแก
2: ่เออ
0: ไอ้แก่เติมเอง
2: กู้ภัย8ริ้วโต้กับสรปุกว่าอะไร
0: ว่ายังไง
2: กูได้หมดพื้นที่กูแล้วเข้ามาหาแดกกูไม่โอเคกูอยากปะทะ
1: ไม่แต่คนมาช่วยเหลือก็น่าจะขอบคุณ
0: เขาไม่ได้มาหาแดกเขามาช่วยเขาม
2: าเธอฟังนะเขารับบริจาคอะเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าเขานะ
1: ใช่
2: เขาเอามาช่วยเหลือคนนะเธอ
1: เนี่ยแล้วกู้ภัย8ริ้วโต้กลับด้วยนะ
0: ว่า
2: โต้กลับแล้วเมื่อกี้ฉันอ่านไปแล้ว
1: อ่านแล้วนะเออซึ่งตอนนี้ปิดคอมเมนต์ไปแล้วคนเขาไปด่าเยอะมาก
0: คือคุณลุงคนนั้นใช่ไหม
1: ใช่ปิดคอมเมนต์ไปแล้ว
2: สาเหตุที่โกรธคืออะไรรู้ไหมฟังนะสาเหตุที่โกรธนะคุณลองคิดเอาถ้ามีคนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาตคุณจะรู้สึกยังไงมันก็ความรู้สึกเดียวกันเฮ้ยมันไม่ใช
0: ่มันไม่ได้เข้าบ้านคุณเขาไปช่วยเหลือ
1: พื้นที่สาธารณะค่ะ
0: เออแล้วถามหน่อย
1: กู้ภัยพิบัติคุณช่วยกัน
0: คุณน่ะแค่หน่วยงานเดียวคุณที่เดียวอ่ะทางจังหวัด
1: ช่วยได้ไหมล่ะ
0: ช่วยได้หมดไหมล่ะ
1: ช่วยได้หมดหรือเปล่าล่ะทั่วถึงไห
0: มเข้าใจบอหนู
2: ถึงรถกูจะหลับกูก็ไม่ขอรับบริจาคกูงานแล้วลุยงานแล้วพังดีกว่าได้ตังค์แล้วทำเฉยแล้วใครเขาทำเฉย
0: อยู่ดีไม่ว่าดีแล้วคนอย่างเงี้ยชอบโดนโดนด่า
1: เนี่ยก็คนด่าเยอะ
2: ไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าอะไรรู้ป่ะกลายเป็นว่าที่ทำมาทั้งหมดอ่ะ
1: ทำเพื่ออะไร
2: เออทำเพื่ออะไร
1: คำถามมาทำเพื่ออะไร
2: เนี่ยคือดูเอาแต่ใจด้วยอ่ะ
1: ทำเพื่ออะไร
0: งอแงนะเล่าอ่ะลุงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องท่องเพลงนี้ปากดีปากดีปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจต้องร้องเพลงนี้ให้ลุงเนี่ยลุงเนี่ยแล้วถึงเวลาพอช่วยไม่ได้แต่พอชาวบ้านเขาขอความช่วยเหลือขอมากๆลุงควักเงินตัวเองเหรอ
2: จริงคุณผู้ฟังบอกว่าคิดแบบนี้แสดงว่าตัวเองหากินแบบนี้หรอ
1: ก็ใช่ไงเนี่ยสังคมเลยตั้งคำถาม
0: เข้าใจบอก
2: สมช่วยบอกว่างั้นต้องขอวีซ่าก่อนเข้าพื้นที่หรอ
1: ประเทศชะเชิงเซา
2: เออถ้าไม่8ริ้วเนทีฟเข้าไม่ได้หรอครับ
0: เดี๋ยวขอไปถามเออจะแม่8ริ้วก่อนคืนนี
1: ้ก่อน
0: คืนนี้ขออนุญาตไปถามเจ้าแม่8ริ้วก่อน
2: เออให้เจ้าแม่จัดการดี
1: เ
0: พราะว่าเจ้าแม่เขาก็ตั้งโรงครัวให้8ริ้วนะ
1: 4โรงครัว
0: เอออันนี้ต้องขอใครไหมเดี๋ยวต้องถามเจ้าแม่ก่อน
1: เนี่ย
2: เอาจริงๆนะดาดาถ้าตอนนั้นเธอประกวดมิสแกรนด์ชะเชิงเซาอ่ะเธอก็ได้พูดเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้ว
1: ในฐานะที่ด้าเป็น
2: มิสแกรนด์ชะเชิงเซาย
1: ูนิเวิร์สชะเชิงเซา
2: เออมิสยูนิเวิร์ส
1: ในฐานะที่ด้าได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สชะเชิงเซา
0: เออ
1: วันนี้น้ำท่วมหมดแล้ว
2: ดาดาขอโทษที่ด้าเข้ามารับตำแหน่ง
0: เห็นไหมคะว่ามันฮอด้ามาปุ๊บภัยพิบัติมากเลยค่ะ
2: ใช
0: ่นะคะ
1: พี่ด้ามีกี่ริ้วคะ
0: 8
1: เกิน8
0: ค่ะนะคะนะคะหนู
2: แกรู้ไหมว่าคำว่า8ริ้วอ่ะ
1: เออมันมาจากอะไร
0: ฉลู
1: ไม่รู้อันนี้จะไม่รู
0: ้ปลาช่อน
2: ถูกต้อง
1: ปลาช่อน
0: เขาทำเป็น8ริ้ว
2: บ้างเป็น8ริ้วไง
0: แล้วมันตากแดดเขาก็เรียกว่า8ริ้ว
1: ก็เลยใช้พื้นที่นั้นเขาขายปลาช่อน
2: คือปลาช่อนมันตัวใหญ่มากแล้วมัน ใหญ่ถึงขนาดที่สามารถบ้างตัวได้เป็น8ริ้ว
0: เออเขาก็เลยตั้งจังหวัด8ริ้ว
1: อำเภอ8ริ้ว
2: ใช่มันคือความอุดมสมบูรณ์ของปลาช่อน
0: จ
2: ัง
0: หวัดเชิงทราก็คือ8ริ้ว
2: แม่น้ำบางปะกงน้ำมันขึ้นๆลงๆใจอำคง
0: ก็เรื่องน่ารื่นการรอด
1: น้ำ
2: เข้าใจยัง
0: นะหนู
1: เป็นที่มา
0: ปลาช่อน
2: ไงแปดริ้ว
1: ทำเป็นกระจกหกด้าน
2: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงคำว่าแปดริ้วมาจากความอุดมสมบูรณ์ของปลาช่อนที่สามารถแล่เนื้อทำปลาตากแห้งและสามารถแล่ออกเป็นรอยริ้วได้ถึง8ริ้วตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงขอบคุณค่ะ
0: ปลาช่อนที่บ้างเป็น8ริ้วสามารถทำมาทำเมนูได้หลายเมนูอย่างเช่นแกงส้มปลาช่อนทอดกรอบ
2: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: น้ำพริกปลาช่อนกับผักสด
2: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: ปลาช่อนแดดเดียว
2: ตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: และที่นิยมเค้กปลาช่อน
2: ตึงตึงตึงเค้กปลาช่อนไม่เกี่ยว
0: อ๋อหรอไม่เกี่ยว
2: เค้กปลาช่อนเป็นบุญ
0: อ๋อหรอไม่เกี่ยวเนาะ
2: ไม่เกี่ยวแซ่
1: เขาแค่ทำเป็นลายปลาช่อน
2: นะค่ะมากันถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าโทอันเนี้ย
1: ยังไงยังไงเล่าสิ
2: ไม่ไหวเลยอ่ะ
1: เธอเมื่อวานฉันน่ะไปดูรายการหุ่นกระแส
2: ไม่เราโทฉันเป็นคนมีพ่อมีแม่ฉันก็
1: เธอหรือป่ะโรงงานนั้นนะฉันเคยไปด้วยนะนานแล้วเมื่อประมาณแบบ15ปีที่แล้วสมัยแบบอยากจะทำครีมเป็นของตัวเองอะคืออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: อ่ะเล่าสิเล่าสิ
1: ดราม่าเกิดขึ้น
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าซีรีส์จีนแนวตั้ง
1: อันเนี้ยก็คือเกิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ60กว่าเขาก็มาร้องเรียนกับคุณเอกสายไหมต้องรอดแล้วก็มาที่รายการหุ่นกระแสพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าแบบเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาว่าเป็นทำธุรกิจทำมาหลายธุรกิจแล้วแต่ธุรกิจที่ล่าสุดก็คือทำโรงงานเริ่มต้นเนี่ยทำครีมขายก่อนไป OEM ไปคือแบบไปจ้างโรงงานอื่นทำแต่พอธุรกิจมันขายดีก็เลยไปเช่าโรงงานก่อนเช่าโรงงานเมื่อปีประมาณ57ทำครีมทำ OEM สุดท้ายเก็บเงินมาทำโรงงานเป็นของตัวเองโรงงานนี้ตั้งอยู่ลาดพร้าวซอย62นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวเองก็ทำแล้วก็มีรายได้ดีมากมีคนมาทำงานที่โรงงานเขาว่ามาสั่งผลิตเยอะมากมีรายได้เป็นพันล้านวันนึงเนี่ยลูกชายแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เหมือนแบบก็มีหน้าที่การงานที่ดีวันนึงผู้หญิงก็รู้สึกว่ามาทะเลาะกันเรื่องว่าผู้ชายไม่ทำอะไรเลยแม่เขารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเขาก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาทำงานในโรงงานเขา
2: อ
1: ่ะมาช่วยงานไปไปมาวันนึงเนี่ยสามีภรรยาก็ได้มาทำกิจการโรงงานวันหนึ่งเข้ามาเดินคุยกับแม่บอกว่ามาม่าไม่ต้องทำงานแล้วนะขอดูแลกิจการโรงงานให้เดี๋ยวจะให้เงินเดือนมาม่า 100,000 บาท
2: ก็คือให้แม่ 50,000 ให้น้องสาว 50,000
1: ใช่แล้วก็ตัวเองเนี่ยมาบริหารจัดการเสร็จแล้วเนี่ยแม่โอเคถอยออกมาแล้วก็ผู้ชายลูกชายเนี่ยก็หันมาดูแลกิจการของตัวเองวันดีคืนดีก็บอกว่าแม่มีอาการป่วยทางจิตบอกวันดีคืนดีบอกว่าแต่บ้านเนี่ยเขาเป็นบ้านที่มีความเครียดเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะไปโรงพยาบาลไปหาหมอจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติบ้านนี้เขาจะเป็นบ้านแบบนี้มองว่าการไปหาหมอจิตแพทย์ไม่ใช่คนบ้าแต่วันดีคืนดีบอกว่าแม่ป่วยแม่ป่วยให้แม่ไปหาหมอบอกแบบนี้ซึ่งวันนั้นน่ะมีรถแอมบูเลนซ์มารับแม่ซึ่งแม่เขาอ่ะไม่ได้ป่วยแต่น้องสาวเนี่ยก็บอกในรายการบอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นว่าพี่ชายคนโตก็เชื่อก็รู้สึกว่าการไปหาหมออ่ะคงแบบไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปสถานที่เหล่านี้คงแบบไปหาหมอแบบจิตแพทย์แม่คงเครียดหรืออะไรประมาณนี้แหละก็ยอมปล่อยให้ไปจนกระทั่งแม่ไปอยู่สถานที่นี้ตอนแรกอ่ะน้องสาวอ่ะไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ไหนถามพี่ชายตลอดเลยบอกว่าแม่อยู่ไหนจะไปเยี่ยมแม่ได้ไหมพี่ชายบอกเดี๋ยวพาไปนู่นนี่นู่นนี่ผัดผ่อนมาประมาณ6เดือน6เดือนผัดผ่อนแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะก็เอาตู้เซฟของที่บ้านน่ะไปเก็บไว
0: ้
1: ตามหลักแม่เขาจะดีไซน์ว่าพี่ชายอ่ะจะรู้รหัสแต่ให้คนเก็บกุญแจตู้เซฟเป็นน้องสาว
0: เ
1: พราะฉะนั้นทั้งสองคนต้องมาเปิดร่วมกัน
0: ต้องมาเมิร์ช
1: กันคนใดคนหนึ่งเปิดไม่ได้พี่ชายอ่ะเอาคนมาเยอะมากจะมาขนตู้เซฟอ๋อลืมเล่าให้ฟังย้อนกลับไปก่อนวันที่แม่โดนจับตัวไป
2: มันเกิดอะไรขึ้น
1: มีชายชะกันประมาณแบบ 4-5 คนมาด้วยบอกจะเอาแม่ไป
0: Why?
1: เออ
2: เรามีการต่อยท้องแม่ด้วยหรอ
1: ใช่อันนี้จากแม่เล่านะต้องรอฟังทางฝั่งของลูกชายก่อนเพราะลูกชายเขาบอกเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยแม่บอกว่ามีการแบบแม่บอกพยายามขัดขืนแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องโดนจับตัวขึ้นไปบนรถแล้วก็ไปสถานที่ตรงนี้
0: ที่อยู่ในกรง
1: พี่หนุ่มถามว่าบ้านเนี้ยเป็นยังไงบ้านพักฟื้นแม่บอกว่าเหมือนคุกยิ่งกว่าคุกอีกมีลูกกงมีและห้องแม่เป็นห้องแบบเดี่ยว
0: Why?
1: เป็นห้องเดี่ยวแล้วไม่มีห้องน้ำในห้องนั้นเป็นลูกกงมีเตียงแล้วเวลาจะอึจะฉี่ถังปุ๋ยถังสีใหญ่ๆอ่ะ
2: เออ
1: ให้อึให้ฉี่ในนั้นเสร็จแล้วเนี่ย
2: พอแต่ภาพที่เป็นเตียงมันมีกงมาครอบเตียงไว้
1: รับไม่ได้เลย
2: รับไม่ได้เลย
1: เจ้าของสถานที่นั้นอ่ะโทรเข้ามาในรายการ
0: บอกว่า
1: ออกมาขอชี้แจงว่าสถานที่เขาอ่ะเป็นสถานที่ที่มีแบบเหมือนเป็นพักฟื้นสำหรับคนพ่อแม่ที่ลูกไม่มีเวลาดูแลและบางคนเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชจะต้องมีการทำร้ายคนอื่นก็เลยต้องมีการจับขังแยกแล้วก็ไอห้องที่คุณแม่อยู่เป็นห้องเดี่ยวมีแอร์เธอห้องเดียวมีแอร์เป็นอย่างนี
0: ้ก็ไม่อยู่อ่ะ
1: เธอมันยิ่งกว่าคุกอีก
2: เออเหมือนคุกเลย
1: ไม่มีห้องน้ำแล้วให้แม่ที่ทำธุรกิจเป็นพันล้านมาอยู่ตรงเนี้ยเธอเข้าใจป่ะ
0: มันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะเสร็จแล้วอ่ะชื่อแมวเจ้าของสถานที่เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าสถานที่เขาอ่ะปลอดภัยได้รับการรับรองจากมันจะมีสังกัดที่ดูแลจำชื่อสังกัดไม่ได้เนี่ยมีสังกัดดูแลแล้วก็มาตรวจทุกปีผ่านทุกปีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่หนุ่มก็เลยโฟนอินคนที่ดูแลสังกัดเนี้ยจำชื่อสังกัดไม่ได้ใครจำชื่อบอกได้หน่อยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถานที่เหล่านี้หนึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่มันไม่ใช่สถานพยาบาลหนึ่งจ่ายยาไม่ได้สองก็คือรับเลี้ยงแบบดูแลผู้สูงอายุเฉยๆเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุเฉยๆสถานที่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เขาก็เถียงกันว่าทำไมผ่านใบอนุญาตผ่านทุกปีเนี่ยล่าสุดพี่หนุ่มก็เลยส่งนักข่าวอะไปถ่ายรูปสถานที่เลย
0: เขาบอกว่ามีการท้าทาย
1: ใช่บอกว่าเชิญเลยค่ะเชิญนักข่าวมาได้เลยเพราะว่าสถานที่เราอะปลอดภัยและเป็นสถานที่ที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยจากทางการทุกปีทุกปีต่อใบอนุญาตเรียบร้อยนักข่าวพี่หนุ่มเลยส่งไปเลยส่งไปเลยที่กาญจนบุรีส่งไปภาพเลยเป็นที่มาอันนี
0: ้น่ากลัวมาก
1: หลังจากจบรายการเป็นภาพนี
0: ้
1: เนี่ยคำถามก็เลยบอกว่าผ่านได้อย่างไรสถานนี้สาร
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1: สบสเขาบอกว่าเขาอ่ะได้รับใบอนุญาตต่อใบอนุญาตทุกปีจากสบส
0: สบสซวยแล้วเนี่ย
1: เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพุ่มในการเขตนั้นน่ะผิดแน่นอน
0: เด
1: ี๋ยวจะตามต่อวันเนี้ยรายการโหนกระแสจะตามต่อเรื่องนี้เนี่ยว่าทำได้อย่างไร
2: เช้านี้เวลา 9:00 นอธิบดีสบส.และตำรวจสภ.ท่าม่วงมาตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นอธิบดีระบุกับป้าแมวทำผิดประเภทไม่ได้ขออนุญาตสถานพยาบาล
0: นั่นไง
1: เพราะว่าตามหลักแหละมันเป็นสถานพยาบาลไม่ได้มันเป็นแค่สถานรับเลี้ยงดูแลผู้สูงอายุจ่ายยาไม่ได้นึกออกป่ะเนี่ยอันเนี้ยทำผิดแล้วก็คนที่ชื่อแมวที่เป็นเจ้าของเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นพยาบาล อดีตสังกัดของรู้สึกทหารอากาศ อะไรประมาณนี้แต่เกษียณแล้วก็เลยมาเปิดสถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุที่เขารับเลี้ยงอะคือหนึ่งจะเป็นผู้สูงอายุที่มีประเภทเป็นจิตเวชคือต้องการได้รับการดูแลมีอาการทางจิตเวชสองก็คือผู้สูงอายุแบบไปกลับมีประเภทที่สามก็คืออยู่เลยก็มีแล้วก็มีการโฟนอินนะคะคนที่เคยอยู่ในสถานที่นั้น
0: อ
1: ะเขาก็บอกว่าก็อยู่ในกรงแบบนี
0: ้เขาก็พูดใช่ไหม
1: เขาก็พูด
0: แล้วแม่เป็นไงตอนนี้
2: แล้วตอนแม่แบบพยายามออกมาแม่ทำไง
1: คือแม่พยายามแบบมันจะมีคนนึงอ่ะที่อยู่ในสถานที่นั้นอ่ะมีการฝากเบอร์มาแล้วก็บอกให้ติดต่อ
2: เหมือนคนนั้นจะได้กลับบ้านแล้วอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ก็ฝากเบอร์บอกติดต่อคนนี้ให้หน่อยว่าเขาว่าโดนขังอยู่ในนี
2: ้แล้วเบอร์ที่แม่ฝากไปเป็นเบอร์ใคร
0: เบอร์ลูกสาว
1: เบอร์ลูกเป็นเบอร์ไอ
2: น้องน้องใช่ไหมน้องแม่น้องแม
1: ่ไออีคืออะไร
2: น้องสาวแม
1: ่มีเบอร์ไออีก็เลยติดต่อน้องสาวได้มีการพูดคุยกันก็เลยเป็นที่มาของการที่เอาตัวแม่ออกมาได้และลูกชายอ่ะก็พยายามจะให้แม่อยู่ในสถานที่เนี่ย
0: อุ้ยแล้วทำไมลูกชายทำอย่าง
1: นั้นตอนแรกลูกชายจะโฟนอินแต่ตอนหลังปฏิเสธ
2: แกเอาจริงคือไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันนะแต่รู้ทั้งรู้ว่าสถานที่นี้เป็นแบบนี้แล้วให้แม่ตัวเองไปอยู่ที่แบบนี้ได้2ปีเนี่ย
1: เกือบ2ปีปีกว่า
2: อย่าเรียกตัวเองว่าลูกเลย
0: โหยแม่อดทนนี่ขนาดนี้ถือว่าแบบว่า กัดฟันสู้มากนะ
2: แล้วล่าสุดอะโรงพยาบาลปิยเวชและจิตเวชนครสวรรค์ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าแม่ปกติ 100% ไม่มีอาการทางจิตใด
0: ๆ
2: ตอนนี้แม่จะเดินหน้าแจ้งความจับลูกชายและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: แล้วตอนแม่ไปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยน้ำหนักแม่ลดไป14กิโลสงสารสงสารเลยเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยลูกก็ฮุบกิจการโรงงานแม
0: ่
1: ฮุบเอาไปหมดเลย
0: หร
1: อแล้วก็เหมือนจะพยายามตัดน้องสาวให้ออกจาก
0: กองมรดก
1: กองมรดก
0: เพราะมีเมียหรอ
1: แล้วน้องสาวอ่ะก็บอกว่าคือที่ผ่านมาช่วงที่แม่ไปอยู่สถานที่ตรงเนี้ยพี่ชายก็โกหกเขาว่าแม่อยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพวกรถในการผ่อนน้องเนี่ยก็เอาเงินเก็บตัวเองอ่ะไปจ่ายเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินให้แม
0: ่
1: ลูกชายอ่ะไม่จ่ายเลยแบบนี
2: ้แต่ทำไมคุณผู้ฟังส่งมาว่าลูกสาวก็ดูแปลก
1: ๆคือวันนั้นดูรายการอยู่ตอนแรกอ่ะด้วยความที่พี่ชายอ่ะเขาส่งแชทมาเหมือนประมาณว่าน้องสาวอ่ะก็รับรู้ว่าในการพาแม่ไปที่นี
2: ่
1: แต่น้องสาวเขาบอกว่าหนูก็โดนหลอกแต่ตอนแรกอ่ะน้องเขาดูลักษณะการพูดแล้วว่าตื่นเต้นตื่นเต้นในการออกรายการอ
0: าจจะไม่ออกรายการหรือเปล่า
1: ตื่นเต้น
0: มันที่ดูแปลกเขาอาจจะไม่ออกรายการนะ
1: พี่หนุ่มก็เลยถามว่าตื่นเต้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วก็วันนั้นน่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกหนูก็อยากพูดในส่วนของหนูนะว่าหนึ่งก็คือวันที่พี่ชายพาแม่ไปอ่ะเข้าใจว่าจะพาแม่ไปที่โรงพยาบาลวนารม
2: ณ์
1: เป็นโรงพยาบาลที่เวลาคนเครียด
0: ผู้ป่วย
1: ซึมเศร้า
2: แต่ลงมาว่าน่ารมดีนะ
1: ดีเข้าใจว่าไปอยู่ที่นั่นเพราะพี่ชายอ่ะที่บ้านอ่ะเวลาเขาบอกพี่ชายก็ไปหาโรงพยาบาลนี้พี่สะพายก็ไปโรงพยาบาลนี
2: ้
1: เขาบอกบ้านเขาเป็นบ้านที่เวลาเครียดอ่ะจะไปหาหมอจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติไม่ได้มองว่าเป็นคนบ้า
2: แต่เป็นเรื่องดี
1: เป็นเรื่องดีใช่
2: เป็นเรื่องดี
1: เขาก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าเขาพี่ชายเป็นพี่คนโตห่างกันหนูว่า8ปีเพราะฉะนั้นพี่ชายพูดอะไรอ่ะหนูก็ต้องออตามเชื่
2: อ
1: ประมาณนี้แต่ระหว่างทางอ่ะที่บอกพี่ชายบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลน่ะแม่อยู่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าแม่อยู่ที่ไหนสุดท้ายเพิ่งมารู้ว่าไม่ใช่อยู่ที่นี่แล้วแม่อยู่ที่ไหนพี่ชายบอกเดี๋ยวพาไปบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลา6เดือน
2: อ
1: ันนี้นะที่น้องฝั่งน้องสาวเนี่ยออกมาพูด
0: น่ากล
2: ั
0: วมาก
2: แต่สิ่งที่ซีรีส์แนวตั้ง
1: แต่สิ่งที่สงสัยอ่ะตอนที่แม่โดนจับตัวไปอ่ะทำไมไม่ห้ามที่คนชาวบ้านเขาสงสัย
2: เออก็จริงนะ
1: แต่เขาก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาเชื่อพี่ชายเขา
0: ว่าแม่ป่วย
2: แ
0: ล้วหวะ
1: แต่ลึกๆอ่ะก็รู้ว่าแม่ไม่ป่วยแต่เชื่อพี่ชายเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาว่าแบบพี่ชายเป็นแบบพี่ชายคนโตแก่กว่าเขา8ปีอะไรประมาณเนี้ย
0: ไม่แต่ฝั่ง
1: น้องสาวพูดนะ
0: พูดตรงๆนะถ้าเป็นสำหรับครอบครัวฉันนะฉันรับไม่ได้เรื่องนี้ต่อให้แม่ป่วยฉันก็ไม่พาให้แม่ไปอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เหมือนกัน
1: น้องสาวว่าน
0: ้
1: องสาวเนี่ย
2: อันนี้เราไม่ตัดสินคนอื่นนะ
0: แต่สำหรับเรา
1: แต่น้องสาวเนี่ยก็บอกว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยพี่หนุ่มถามว่าแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจกับหาทนายให้สืบอ่ะแจ้งตำรวจง่ายกว่าไห
2: ม
1: ตอบคำถามนี้ไม่ได
0: ้ก็จะไปข้อหนี
1: แบบนี้เนี่ย
2: สงสารแม่เขาว่า
1: สงสารใดๆแต่แม่เชื่อลูกสาวนะบอกว่าลูกสาวไม่โกหกเพราะว่าลูกสาวก็เป็นคนช่วยให้ออกมาไปกับอาอีแบบนี้แม่เขาเชื่อว่าลูกสาวไม่โกหกนี่ว่าไอ้การพูดวนไปวนมาตื่นเต้นตื่นเต้น
2: แต่น้องไปอยู่เมืองนอกเหรอ
1: ใช่คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นน้องไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าไอ้ระหว่างทางที่จะให้แม่ไปอยู่โรงพยาบาลอ่ะน้องกำลังเตรียมตัวจะไปเมืองนอก
2: ก็อาจจะเป็นสาเหตุด้วยมั้งที่ตัวเองก็โฟกัสเรื่องตัวเองอยู่หรือเปล่า
1: ก็มีส่วนและประกอบกับว่าตื่นเต้นตอนออกรายการทีวีเขาบอกเขาก็ตื่นเต
2: ้
1: น
2: แต่ฉันน่ะรับไม่ได้การทำกับแม่แบบนี้รับไม่ได้เลย
0: จริงจริงฉันก็ไม่ได้ฉันรับเรื่องอย่าง
2: นี้อยากให้แม่เอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วย
1: ใช่อันเนี้ยงง
2: แล้วสถานพยาบาลอันเนี้ยต้องถูกปิด
0: เ
1: ออการที่นอนอ่ะแล้วมีกรงอยู่บนเตียงอ่ะเธอมันมากกว่าสุนัขอีกนะ
2: ใช
1: ่การจะลุกขึ้นมาจะน
2: ั่
1: งยังนั่งไม่ได้เลยอ่ะมันใช่เหรอวะต้องกลางคืนอ่ะ
2: เนี่ยมีกรงครอบอยู่แบบเนี้ย
1: อันเนี้ยฉันรับไม่ได
0: ้เออ
1: สมมุติน่าเห็นแบบใครมานอนอยู่ในเนี้ย ไม่ได้จะมาอ้างว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวช
2: ก็ไม่ได้
1: จะทำร้ายผู้อื่นน่ะก็ไม่ได้
0: นอนอย่างนี้ไม่ได
1: ้มันมากกว่าคนติดคุกอีกนะ
2: ใช่
0: คนติดคุกเขายังไม่นอนอย่างนี้เลย
1: ใช่สงสารเลยอ่ะ
0: เห็นแล้วสะเทือนใจเลยอ่ะเบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าญี่ปุ่นมาแล้ว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

จากคู่อริสู่คู่หูจำเป็นเพื่อไขคดีฆาตกรรมไอดอลดังจากแกล้งรักสู่รักจริงแต่ระหว่างที่กำลังตามหาเสียงจากคนตายทำไมเสียงหัวใจของคนตรงหน้าถึงดังขึ้นเรื่อยๆอุ๊ปส์มิสทรีสซาวด์สืบเสียงปริศนาโอ้ยเสียงหัวใจเธอดังกว่ารับชมได้แล้วทุกวันศุกร์21:30 น.ทางช่อง Workpoint ดูออนไลน์เวอร์ชันอันค้าทุกวันศุกร์เวลา22:30 น.บนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมาเมามอยสีมีเรื่องอะไรอีก
2: ญี่ปุ่นมาแล้วไหม
1: เออ
3: ญี่ปุ่นมาแล้ว
1: ฉันอยากรู้มันดังมาจากอะไรหรอเรื่องเนี้ย
3: เธอเปิดคลิปหน่อย
1: เออ
3: นี่คือคลิปเจ้าของเสียงญี่ปุ่นมาแล้วไวรัลลูกคอดังถูกนำไปใช้เป็นแผ่นเสียงประกอบคลิปสร้างความบันเทิงกันอย่างแพร่หลายในทิกท็อก
1: เออญี่ปุ่นมาแล้ว
3: อ่ะขอฟังหน่อย
2: เปิดได้ปะ
1: อ่ะเปิดสิ

0: เสียงปรบมือดังๆให้กับน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัย
1: ขอบคุณนะคะ
2: เออเขาแห่ขันมากเหรอเธอ
3: เขาจะร้องเขาชื่อญี่ปุ่น
2: เออน้องญี่ปุ
3: ่
2: น
3: ญี่ปุ่นเพชรอุทัยเป็นหมอทำขวัญนาค
1: เสียงเพราะมากนะ
3: เป็นหมอทำขวัญนาคแล้วก็นางเอกลิเกทุกครั้งที่เขาจะร้องเพลงเขาจะบอกว่าตัวเขามาแล้ว
1: แต่เมื่อกี้มีไปแล้วด้วย
3: ใช่ตอนจบเขาก็จะบอกว่า
2: ไปแล้ว
3: ญี่ปุ่นไปแล้วด้วย
2: ไปแล้วจ้าก็คือคนบอกคำขวัญแหละ
3: ใช่
2: แต่ว่าตอนนี้คิวเขายาวแน่เลยนะเธอน้อง
1: ดังแล้วว่า
3: ตอนนี้ดังมากเลยนะ
2: เออเอาคุณดาด้าซิดาด้ามาแล้ว
1: ดาด้าเสียงไม่ได้เลย
3: เสียงแบบดาด้ามา
1: ดาดาไม่ได้แล้วเสียงแหบฉัน
2: ดาดาพาช็อปสิดาดาพาช็อป
1: ขอโทษต่ำ
2: ดาดา
1: ดาดา
2: ไม่ได้เสียงไม่ได้
3: ไม่ได้
1: เสียงไม่ได้แล้วร้องเพลงไม่ได้แล้ว
2: เมื่อวันสองวันสองวันสามวันที่ผ่านมามีสองเพลงญี่ปุ่นมาแล้วกับอันนี้เนเน
3: ่กับเนเน
1: ่ฟังสองอัน
3: ถูกต้องนะครับเราก็เลยเอามาให้ฟังเป็นบุญหูค่ะ
2: นะคะหนูก็ถือเป็นเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเจอน้ำท่วมก็เครียดลักเจอญี่ปุ่นมาแล้วกับนี่ไหนเนี่ยมาก็โอเคแฮปปี
3: ้
1: ใครเครียดหน่อยอย่าง
2: นี้เธอไม่มีเรื่องราวชาวบ้านอีกแล้วหรอ
1: หา
2: ไม่มีเรื่องราวชาวบ้านแบบ
4: มีแค่อิสริกออกมาโพส
1: เอออิสริกออกมาโพสแล้ว
2: นะใครที่โพส
1: เขาฟ้องช่างแต่งหน้าแล้ว
2: เออ
1: ล่าสุดนะคะอิสริกเน
2: ี่
1: ยออกมาบอกมีการโพสใบแจ้งความ
2: เออ
1: บอกว่าตอนนี้ทีมงานรวบรวมหลักฐานพยานตามไทม์ไลน์แล้วก็ตามจริงโดยละเอียดแจ้งความดำเนินคดีแล้วกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนให้เกิดความเกลียดชังผมขอดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ทำกับผู้อื่นต่อไปโพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีบุคคลใดเพียงต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันข้อเท็จจริงสำหรับเพื่อนๆที่จองตั๋วไว้รอไปสนุกกันที่คอนเสิร์ตเหมือนเดิ
2: ม
1: นี่เขาโพสต์แบบนี
2: ้
1: เขาแจ้งความหมิ่นประมาท
2: เนาะ
3: เลิศว่ะ
2: เลิศไปถึงว่าญี่ปุ่นมาแล้ว
1: ใช่อ่องเขาพยายามก๊อปปี้อยู่อะไรญี่ปุ่นมาแล้วอีกทีเนี่ยอ่องมาแล้วอ่องอ่องมาแล้ว
2: เออพี่อิวมาแล้วเขาบอกกิมจิบอกให้ใครเขาพี่อิวมาแล้ว
1: ยาวมากยาวมากยาวยาวมากโอ้ยตายละพลังปอดพลังปอดเออ
2: ไม่ได้มีข่าวรีวิวกล้วยทอดเจเอมครับเพราะว่าได้ข่าวว่าจะกินยากมาก
3: วัดไร่ขิงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: ซอยดารา
3: เออซอยดารา
1: แต่ว่าลดนะนางไม่ต้องจ่ายแพงอ่ะแล้วสร้างแบบอาณาเขตของตัวเองได้อ่ะ
2: แล้วแปะว่าซอยดารา
1: แล้วดันอ่ะชาวบ้านก็ต้องไป
2: ใช่แล้วซอยว่าไปซอยดาราแน่นเลย
1: ก็ใช่ไงไม่จำเป็นต้องแบบจ่ายแพงเลย
2: ตรงนั้นซอยดาราจะมีในลูกชิ้นในปิงกล้วยทอดเจเอมโฟกัสก๋วยเตี๋ยวไก่ฉี
1: แล้วก็มีเต้าอู
2: ่เต้าอู
1: ่
2: ตรงนั้นซอยดาราใครๆก็อยากไปซอยดารา
1: เป็นชายฉันก็อยากไป
2: มันอยู่ตรงหน้าห้องน้ำไงมันก็เลยราคาไม่ได้สูง
1: ใช่
2: แต่ถ้าคิดเป็นทางที่ดีนะคนต้องขี้ต้องเยี่ยวมันต้องผ่าน
1: แล้วก็ต้องเดิน
2: เข้าใจยาก
1: ปีหน้าโตเกียวไปวัดไร่ขิงไหมคะ
3: โทษนะคะทำไม่ทัน
2: ขายได้วันละ2หวี
1: แกคนไปนะอ่อง
3: แกฉันทำไม่ทัน
2: เธอ
1: ก็เพิ่มเตาสิ
3: แกฟังนะจุดยืนร้านฉันคือไม่เพิ่มเตา
1: ทำได้แค่นี
3: ้มันเป็นเชิงพาณิชย์เกินไป
2: ขายตามอารมณ์
3: ขายฟังนะคอนเซปต์ร้านฉันคือเป็นงานคราฟ
2: ทำมือง
3: านคราฟดาดาฉันไม่ได้ต้องการเน้นวอลลุ่ม
2: ก็ท่านบอกเราไ
3: งฟังนะของฉันเน้นของอร่อยฉันยืนยันได้ว่าของฉันอร่อย
2: ค
3: ่ะแล้วถ้าเกิดคนอยากกินแป้งฉันดี
2: เออ
3: แล้วถ้าเกิดคนอยากกินต้องรอหน่อย
1: สั่งได้มั้ยเพราะงานนี้เดี๋ยวให้แมทไปรับ
3: ก็สั่งกี่ชิ้น
1: 50ชิ้น
2: ไม่ได
3: ้ฟังนะขออนุญาตไปดูหน้างานก่อนว่าคนเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: อ่ะ
3: ถ้าคนเยอะไม่ได้กิน
1: แล้วก็ถ้าเกิดคนไม่เยอะ
3: เดี๋ยวโทรบอก
1: แล้วเดี๋ยวฉันจะให้แมทไปรับ
3: ใช่
1: เธอเรียกแมทเลยแล้วฉันจ่ายให้เธอได้ป่ะ
3: ได้จ้ะ
1: เออเลิศ
2: ฉันจะบอกว่าเธอวันนั้นฉันโทรหาฉันนึกว่าฉันไม่ได้กินละตกประมาณแบบสายๆเกือบปลายบุกลูกหนูอยู่ไหนอยู่คอนโดค่ะมา
3: ส่งเลย
2: เดี๋ยวส่งเลย
3: สามกล่องไปเลย
2: พอส่งมาถึงปุ๊บนะเธอนะ
1: อ่ะ30ชิ้นก็ได้อ่ะสามกล่องละ10
2: ไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันคิดเองว่าจะกี่ชิ้น
2: ก็ถ้าเกิดได้ลูกค้าก็ได้ร้อยชิ้นนานแล้วสิ
3: เข้าใจยังคนมาสั่งร้อยชิ้นฉันนะบอกเลยว่าทยอยส่งวันละ20
2: แต่ลูกค้าต้องใส่เงินล่วงหน้านะ
3: ใช่สิ
2: เออแล้ววันนี้เปิดกี่โมง11
3: วันนี้หรอน่าจะไปถึงร้าน11แต่กว่าเตาจะร้อนอ่ะก็น่าจะเที่ยงอะไร
2: แล้วร้านปิดบ่ายโมงครึ่งนะเราอย่าง
3: เราพูดเลยนะไม่ต้องรีวิวไม่ต้องรีวิวนะไม่ต้องรีวิวเพราะตอนนี้คนเยอะอยู่แล้ว
1: ชอบ
2: เพราะว่า
1: แข่งกับป้าเฉย
2: เพราะว่าขายดีอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญ
3: แกฟังนะจุดยืนฉันน่ะคือฉันต้องการให้มันดูเป็นนักวารันน่ารักน่ารัก
2: เออไม่ได้บอกว่า
1: ไม่อยากให้มันเป็นแบบ
3: ไม่อยากให้มันเป็นเฟอร์เชิงธุรกิจจ๋า
1: เอออ
3: ยากให้มัน
1: ขึ้นห้างไหมอนาคตตั้งใจว่าจะขึ้นห้างไหม
3: ก็คิดว่าจะขึ้นห้างแต่ขึ้นห้างห้างก็ต้องหลับให้ได้นะกับข้อแม่นี
2: ้ไม่นะเธอเข้าใจปะมันเหมือนอันนี้เว้ยมันเหมือนเขาเรียกว่าโตเกียวเอโตเกียว AI เพราะว่ามีลายกับขนาดเท่ากันเลยทุกอัน
3: เห็นไหมล่ะ
1: เฮ้ยแต่ทำขนาดเท่ากันจริงนะ
3: จริงจริง
1: โอ้จริง
3: แกมันจะเท่ากันขนาดไม่ได้นะถ้ารีบอ่ะ
1: ต้องตั้งใจมากอ่ะ
3: แกค่อยๆทำแกต้องไปยืนดูสักครั้งแกต้องไปยืนดูหน้าร้าน
1: อยากไปมากเลยอ่ะ
2: แต่ฉันอยากกินอันนี้อีกปูอัดซอสไข
1: ่เออจะสั่งอันนั้น
2: แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ยำสาหร่าย
1: แล้วก็เอายำสาหร่ายด้วยอ
3: ร่อยมากแกรู้ไหมมีคุณผู้ฟังมากิน
1: ไซคัสตา
3: ร์มีคุณผู้ฟังมาบอกว่าดาด้าพูดจนต้องมากิน
1: อร่อยจริงอร่อยมากแล้วก็คัสตาร์ดด้วยนะเอาด้วยนะ
3: ดินดี
1: เออโอเคถ้าแต่วันนี้ไม่นานเดี๋ยวฉันจะขับรถไปหาเธอปิดกี่โมง
3: 6โมง
1: ฉันเสร็จงานบ่าย2
2: บ่าย2เธอไปร้านเขาปิดแล้วเพราะเขาหมดฉันพูดแค่นี้แหละ
1: จริงเหรอวะ
2: ก็เขาไปทำแป้งเพิ่มอ่ะ
3: ขออนุญาตเบรกก่อนขอตี
1: ได้ได้แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada EFM

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: ตอนนี้นะคะโตเกียวนะคะคุณดีเจอ่องนะคะแอปพรูฟแล้วนะคะให้ดีเจดาด้าทั้งหมด520ชิ้นค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะให้ไส้ละ5ชิ้นนะคะตอนน
2: ี้
1: ค
2: ุ
1: ณอ่องนะคะ
2: ได้ชิ้นไม่เอาร
1: ีเควสไปที่ร้านแล้วนะคะร้านจะเปิดตอน 11:00 นกว่าเตาจะร้อนตอนเที่ยงนะคะและร้านจะทำให้ตอน 14:45
3: หลายคนบอกว่าชื่อร้านว่าอะไรชื่อร้านว่าความสุขกำลังพอดี
2: ใช่แนะนำว่าสั่งมาถึงปุ๊บไปช้อปปิ้งในซูเปอร์ก่อน
3: แต่ตอนนี้ซูเปอร์ปิดแล้วนะ
2: อ้าว
1: เพราะเขาจะเปลี่ยนไปอีกยี่ห้อนึง
3: จะเปลี่ยนไปอีกยี่ห้อนึงอ๋อ
2: แล้วตอนนี้คือทำไงอ่ะ
1: ก็เดินวนแถวนั้นแหละ
2: เ
3: ดินวนตอนนั้น
1: แมคโดนัลด์แมคโดนัลด
3: ์
2: อ่าเดินวนไปก่อน
3: นะคะ
2: ค่ะ
3: เอาล่ะมาที่ข่าวบันเทิงดีกว่านะคะ
1: เป็นเรื่องราวของใครล่ะ
3: ไบรท์วชิรวิทย์เซลฟี่ร่วมกับลิซ่าทำโซเชียลฮือฮากันเลยเธอ
1: น้องเขาไปเจอกันที่ไหนน่ะ
2: น่าจะเป็นสักงานนึงแหละ
1: น่าจะที
3: ่ใช่มั้ย
1: อเมริกาหรอ
2: ไม่แน่ใจไบอยู่ไหนต้องดูก่อนว่าไบอยู่ไหน
4: ล
3: ่
4: าส
3: ุ
4: ดไบอย
3: ู่
4: ไทเป
3: เออล่าสุดไบไปไทเปอ๋อ
4: แต่ล
2: ิ
4: ซ
2: ่
4: าอยู่ญี่ปุ่น
3: ลิซ่าอยู่ญี่ปุ่นนะ
4: เนี่ยเรามาเจอกันได้ยังไง
1: หรืออาจจะตอนเวียร์เครื่องเปลี่ยนเครื่อง
2: หรือลิซ่าไปไทเป
4: นี่แหละก็ต้อง
1: ไปงานอะไร
3: ไม่รู้เลยอ่ะ
2: มันก็ใกล้กันนะญี่ปุ่นกับไทเปอ่ะ
1: ชั่วโมงเดียวค่ะ
2: เออเนี่ย
1: ให้เกินเนี้ย
3: เนี่ยก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะไปสนิทกันตอนไหนนะ
1: หรือว่าเขาจะมีโปรเจกต์ร่วมกัน
3: หรือมีโปรเจกต์ร่วมกัน
1: หรือไปงานงานเดียวกัน
2: ฉันว่าน่าจะไปงานงานเดียวกันหรือเปล่า
1: หนาหนูว่ามาน่าจะแต่งงานมากกว่าหนา
2: ใช่
3: เน
2: ี่
3: ย
1: เออก็ต้องรอดูเรื่องนี้ว่ายัง
3: หรือตอนไปแฟชั่นวีค
1: ที่ปารีสหรอ
3: เป็นไปได้ไหมภาพเก่า
2: แล้วเพิ่งเอามาลงก็เป็นไปได้
1: อาจจะเป็นไปได้
2: อาจเป็นไปได้นะ
3: เป็นไปได้ไหมคะ
2: อาจจะเป็นไปได
1: ้วิกการวิเคราะห
2: ์เป็นไปได
1: ้น่าจะเป็นปารีสแฟชั่นวีค
2: เป็นไปได
1: ้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องรอติดตามกันไป
3: นี่ไงล่ะ
1: นะ
3: นะคะ
1: ถ้าเจอพี่ลูกกอล์ฟเจอที่อังกฤษค่ะ
2: ใช่ไ
1: ปลูกกอล์ฟเขาเปิด
3: วอล์กวนไปไงวอล์กวนไป
2: อยากไปเจอลูกกอล์ฟเลยก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยว
1: ฉันไปกินมาละ
2: อร่อยไหม
1: อร่อย
2: เอออยากไปเลยอ่ะ
1: ฉันไปกินมาที่อังกฤษอร่อยจริงๆร้านเขา
3: ใช่ไหมล่ะ
1: นะคะเกรดมากกับเขาว่าโปรเจกต์นะฮะ
3: โปรเจกต
1: ์เอามาที่แจ็คกี
3: ้เธอคู่นี้ฉันเชียร์นะ
2: ยังไงคู่นี้
3: ฉันเชียร์นะแจ็คกี้ชาการีนมินช์กับคุณท็อปทศพล
1: คุณท็อปคอนเสิร์ตนี่
2: เขาโสดแล้ว
3: โสดสิ
1: ก่อนนั้นนี่เขาก็โสดนะ
2: ก็เป็นสเปคแจ็คกี้นะ
1: ไทยๆบ้านๆ
3: ไทยบ้าน
2: ใช่แจ็คกี้ชอบสไตล์นี้
1: ไทยบ้านดำแดด
2: เออ
3: แล้วนางก็ตอบคำถามเพราะว่าคุณบันเทิงไทยรัฐไปถามไง
1: ว่ายังไง
3: นางก็บอกว่าเพิ่งรู้จักกันเองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท็อปก็คมเข้มไทยแท้ตรงสเปคซึ่งแหล่งข่าวคนใกล้ชิดทั้งท็อปและแจ็คกี้ให้ข้อมูลว่าทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันจริงนนอินทนนท์มีผู้จัดการคนเดียวกันกับท็อปแล้วนนเป็นเพื่อนกับน้ำตาลพิจักน้ำตาลพิจักเป็นเพื่อนกับแจ็คกี้แล้วน้ำตาลพิจักเล่นหนังผ่าจานทำให้สนิทกันเลยชวนมากินข้าวก็เป็นกลุ่มก็เลยทำให้เจอกันเข้าใจเข้าใจมาแมปปิ้งยัง
2: เข้าใจแล้ว
1: มันเป็นเรื่องราวที่แบบ
3: นนอินทนน
1: มีผู้จัดการ
3: คนเดียวกับท็อปนนรู้จักน้ำตาลน้ำตาลสนิทกับแจ็คกี้น้ำตาลเล่นหนังผ่าจานก็เลยทำให้สนิทกุบกวน
1: ก็เลยชวนมารวบรวมกันตรงนี้
3: นะครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้เป็นอะไรที่มันว่ามากกว่าเพื่อนหรืออะไร
1: เป็นเพื่อนกันเป็นอยู่แกงกวนเดียวกัน
3: อยู่แกงกวน
1: มาเวลาหมดละ
3: หมดแล้วหรอ
1: หมดแล้วสิ
2: หมดแล้ว
3: เฮ้ยทำไมเร็วขนาดนั้นวันนี้
1: Oh my god
3: สนุกมากเลย
2: จริงๆ
1: Oh my god Oh my god
3: ขอบคุณด้วยนะครับนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวีฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวีฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันบ้องบ้องเมียวเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งต้นเคลมเชี่ยวชาญทางประกันรถและประกันเดินทาง
1: เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะฮะ
3: ไปแล้วนะ
1: เจอกับพี่ด้ากับที่เอาอะไรนะฮะช่วงกับพี่เค
3: First Class
1: แต่สำหรับเรา3คนมาปากันแหมวันจันทร์อังคารนะวันนี้ไปละ
3: สวัสดีค่ะ
5: แชร์ข่าวเช้า
0: นับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
2: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
3: ค่ะปิงคาลาสุมนาก
2: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน EFM Fandom Live
6: สายละพลสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: เกมกันดีกว่าครับชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: นกกระจอกเป็นสำนวน
11: ปัง
10: อันนี้ทำอะไรอยู
11: ่ยิง
10: อันนี้แหละ
11: นกตกปลา
12: เนี่ย
9: เ
11: กือบถูก
10: มือ
11: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
12: พี่ว่าหลับตาบ้าง
9: พี่
12: สามเลือกอันหนึ่ง
10: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
11: กนี
10: ่นกอยู่
12: นกอยู่ครับ
10: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
13: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: รวมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EMM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกเผยโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแล้วกว่า600รายสั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมกำชับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่ภาคใต้ช่วง 4-14 ตุลาคมนี้ย้ำกัดอย่าตกสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: เหรอ
8: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: เร่งรีบตอนนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
13: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
12: มาเตรียมพร้อมกัน
14: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลนายกได้กล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องในวันที่7ซึ่งหลายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้ฉะนั้นจึงขอให้จังหวัดระดมกำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมส่วนในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์ ของฝนในช่วงวันนี้ตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วง10วันอันตรายจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอโดยจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์ก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งอย่าให้กาดตกหรือการสื่อสารขาดตอนและให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องการเยียวยาได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเริ่มมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและเริ่มทยอยเงินไปเรื่อยๆโดยทำตามรายชื่อที่ได้รับพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ว่าขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีแนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมจากสสส.ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพแนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วม 1. ขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันขยะเปียกกล่องโฟมถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารแล้วไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำในแต่ละวันให้รวบรวมลงในถุงขยะมัดปากให้แน่นเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะและรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือกรณีที่ต้องจัดการเองในพื้นที่และสามารถหาพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมได้ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 1.5 เมตรแล้วนำขยะเปียกมาใส่หลุมทุกวันแล้วกลบด้วยดินหนาประมาณ6เซนติเมตร 2. ขยะประเภทกระป๋องโลหะขวดแก้วขวดพลาสติกไม่ควรทิ้งลงแหล่งน้ำให้แยกเก็บไว้โดยเฉพาะเก็บรวบรวมไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอการนำไปขายเมื่อกลับสู่ภาวะปกติ 3. ขยะประเภทเครื่องไฟฟ้าโต๊ะเตียงเก้าอี้ชุดรับแขกเศษไม้หรือเศษสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้รวบรวมเอาไว้และนำไปจัดการหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าสู่สภาพปกติชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา11นาฬิกาอิทธนินบุตรประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะ
4: สวัสดีผู้ฟังนะคะ10โมง13นาทีอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าทำไมวันนี้เป็นแนนนะคะมาแทนน้องเคเบิลนะแล้วก็มีข้อความก็ทักทายเข้ามาเลยตอนแรกมี1ข้อความทักทายน้องเคเบิลมานะคะทักทายแทนเคเบิลด้วยละกันนะคะแล้วก็มีอีก1ข้อความเขาถามว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะดีเจแนนตอนบ่ายเราจะเจอกันอีกไหมคะก็คำถามน้ำเสียงดูเป็นกังวลนะดูเป็นกังวลว่าเดี๋ยวฉันเจอเธอทั้งวันเลยเหรอใช่แล้ววันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะคะช่วงเคเบิลด้วยช่วงตัวเองด้วย

งานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะกับนิดหน่อยแต่ถ้าพูดถึงฝนเมื่อคืนนี้แล้วก็ไม่นิดหน่อยเลยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าประมาณสักช่วงตีสองเนี่ยคือจะดุ้งตื่นมาเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วก็ฟ้าร้องต่อเนื่องมากเลยนะคะแน่นอนว่าเราเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ที่ตอนนั้นโอ้น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่หมายถึงว่าถ้ายังไม่นับตอนนี้ที่มันเริ่มซาแล้วนะเราก็เป็นกังวลเนาะว่าในพื้นที่บ้านแม่เราบ้านญาติเราอะไรอย่างเงี้ยที่เคยท่วมเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆแบบเมื่อคืนนี้มันจะท่วมอีกหรือเปล่าก็ใจคอไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าอาจถ้าอย่างในโซนแถวย่านพระราม9อย่างเงี้ยมันก็ตกประมาณสักชั่วโมงนึงหลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังล่ะอยู่แถวไหนกันบ้างเมื่อคืนมีใครสะดุ้งตื่นเพราะฝนเหมือนกันหรือเปล่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะรายงานมาแล้วนะคะมีโซนพระราม2บอกว่าได้ยินฝนตกหนักมากพอดีเลยตอนตีสองครึ่งนะคะแล้วก็ตื่นยาวเลยหูตื่นยาวเลยเหรอวันนี้ไหวไหมเนี่ยบอกว่าถ้างั้นแจ้งเลยแล้วกันนะคะว่าโซนพระราม2นะไม่ท่วมค่ะก็ดีนะคะที่ไม่ท่วมแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่บ้านน้ำท่วมด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจกลับเหมือนกันสำหรับคนที่ตื่นตีสองแล้วนอนต่อไม่ได้เนาะมีบอกว่าอยู่สุขุมวิท101นะคะสะดุ้งตื่นเหมือนกันตกหนักเก็บผ้าเกือบไม่ทันเป็นห่วงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะก็แน่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันเนาะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะเอาล่ะช่วงนี้มีหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะจะขับรถตรวจมะเร็งหรือว่าไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้นะคะเช็คราคาประกันภัยฟรี24ชั่วโมงที่รู้ใจประกันภัยแล้วก็ในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีเนี่ยรู้ใจประกันภัยขอขอบคุณจากใจที่เดินเคียงข้างกันเสมอมานะคะพร้อมกับจัดกิจกรรมสุดพิเศษรู้ใจ10ปีแจกทั้งปีลูกค้าประกันภัยทุกคนที่ซื้อหรือต่อประกันประเภทใดก็ได้ในปีนี้มูลค่ากรมธรรม์ 3,000 บาทขึ้นไปนะคะคุณจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรายเดือนแล้วก็รางวัลใหญ่ท้ายปีแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น iPhone 17Samsung Galaxy SE นะคะ MacBook M53 นิ้ว Apple Watch รถมอเตอร์ไซค์ Vespa แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้า BYD C-Lion 7นะคะรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทติดตามรายละเอียดแล้วก็เช็คเบี้ยประกันภัยของคุณได้เลยที่เว็บไซต์rucai.com
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: เมื่อคืนนี้เทิร์นโปรไปกับอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้และสายแฟชั่นนะคะน้องก้างจากช่องก้างปูรัตน์นั่นเองก็มาแชร์การเป็นทั้งอินฟลูสายบิวตี้สายแฟชั่นแล้วก็เป็นนางแบบเป็นพิธีกรอู้มากประสบการณ์จริงๆนะคะก็เลยเอ๊ะความสามารถเยอะขนาดนี้พี่ๆขอออดิชั่นให้เป็นดีเจซะเลยอาจจัดเต็มขนาดไหนนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้ก็ย้อนหลังกันได้กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
3: สวัสดีวันอังคารเป็นคนที่มีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิต
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: พุทธพุทโธนะคะมีสายของคุณฟ้าที่โทรเข้ามาเพราะว่าเป็นกังวลเรื่องน้องสาวคุณฟ้าบอกไม่เข้าใจเลยนะเธอเนี่ยหน้าตาก็ดีการงานก็ดีแต่ทำไมไปเป็นเมียน้อยคนอื่นก็เลยพยายามเตือนมาตลอดนะคะแต่น้องก็ไม่ยอมที่จะออกมาจากสถานะนั้นคำถามของคุณฟ้าคือน้องป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมถึงคิดไม่ได้สักทีนะคะก็เข้าใจนะคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยพอดีบางทีเราเห็น ในสิ่งที่คนที่เรารักหรือว่าอยู่ในบางสถานการณ์เนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะด้วยตรรกะทั่วไปมันก็ยากที่จะเข้าใจมันก็อาจจะเป็นทุกข์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้คนที่เรารักไปอยู่ในสถานะที่มันไม่ถูกต้องมันอยู่ในสถานะที่อึดอัดแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งเรื่องราวในพูดทอพูดโทนะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พูดทอพูดโทอย่าลืมโทนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: ขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะคะและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนิวรีลีสในชั่วโมงนี้เป็นงานจากแจ็คกี้จักรินนั่นเองกับซิงเกิลที่4นะคะเป็นบทสรุปส่งท้ายจากอัลบั้ม EP 02 How I Feel นั่นเองซึ่งแรงบันดาลใจของเพลงนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่แจ็คกี้เขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ในการถ่ายทอดบทสรุปของความรู้สึกคิดถึงซึ่งความคิดถึงในมุมของเพลงนี้มันไม่ได้มีแค่ความเศร้าหรือความเสียดายแต่ว่าบางครั้งความคิดถึงอาจจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความขอบคุณในช่วงเวลาดีๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งดนตรีที่เล่าผ่านเพลงนี้จะเล่าผ่านดนตรีสไตล์ป๊อปร็อกที่มันมีพลังทั้งเสียงกีตาร์ไฟฟ้ามีจังหวะกลองที่มันแน่นๆลองฟังดูซิงเกิลนี้ Until We Meet Again จากแจ็คกี้จักรินทร์ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเก็บตกข้อความที่รายงานมานะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยจริงๆหูเจอกันทั่วหน้าเลยนะบางนาสุวรรณภูมิก็ฝนตกแรงนะคะบางแคก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนกันมีหนึ่งงานที่คุณฟังขอมานะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยฤดูฝนแบบนี้ถามว่าท้อไหมท้อคุณฟังแน่นว่ายิ่งใครที่เหมือนน้ำกำลังจะแห้งแล้วได้ยินเสียงฝนถล่มมาอีกแล้วก็ยิ่งท้อนะคะแต่คุณฟังเขาขอเพลงนี้มาฤดูนี้ก็ท้อเหมือนกันเขาอยากฟังฤดูรอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
5: บอกเลยว่ามีอึ้ง
4: พิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
6: EFM Playlist of the Week
7: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
8: Number 1
9: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่าย
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำที่มีคราบน้ำมันด้านเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งวางทุ่นดักจับคราบน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับกลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลหัวว่าขอไปครับตำบลหัวว่าขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบคุณทิตารีสายสว่างเรียนครับ
4: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้พื้นที่เสี่ยงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่ออุปโภคหรือบริโภครวมทั้งหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำหรือเก็บพืชในบริเวณนั้นมารับประทานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยที่อาจจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะทั้งนี้หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำในประกาศโดยหากสัมผัสบริเวณผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลใกล้เคียงทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการวางทุ่นเพื่อดักจับคราบน้ำมันแล้วทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดเสนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวอบต.เกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยปัจจุบันมีประชาชนอพยพเข้าพักพิงประมาณ250คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมพร้อมแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นรวมถึงเปิดพื้นที่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นศูนย์พักพิงเพื่อให้ประชาชนมีที่พักและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์วิกฤตทั้งนี้กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปอย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
3: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

ขอเบรกฟังเพลงแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเพิ่งไปเห็นประกาศแจ้งเตือนจากสำนักงานเขตบางกะปิมานะคะชาวบางกะปินะชาวเรานะคะซึ่งแนนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ว่าอยู่คอนโดแต่ว่าเผื่อใครที่อยู่บ้านแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคลียร์บ้านล้างบ้านเรียบร้อยแล้วมีการเก็บของเก็บของขึ้นที่สูงในช่วงน้ำท่วมนะคะก็มีแจ้งเตือนประชาชนในเขตบางกะปิมาว่าตอนนี้อย่าเพิ่งยกของที่เก็บเนี่ยลงจากที่สูงนะเพราะว่าน้ำในคลองตอนนี้คือมีระดับสูงให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะจริงๆนั้นว่าไม่ใช่แค่เขตบางกะปินะเอาจริงเมื่อเช้านี้นั่นคุยกับแม่แม่นั่นอยู่แถวโซนย่านเกษตรนวมินทร์นะคะซึ่งน้ำเข้าบ้านเหมือนกันก็บอกแม่เหมือนกันว่าของอย่าเพิ่งเอาลงมานะรอก่อนรอให้เขานิ่งๆกว่านี้ก่อน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะช่วงนี้มีใครดูซีรีส์เรื่องคลึงอยู่บ้างคุณผู้ฟังเดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะก็ภารกิจของหัตถาเนี่ยก็จริงๆเข้าไปสู่จุดที่มันอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าหัตถาเขาปลอมตัวแล้วก็แทรกซึมเข้าไปบนเรือของตงหยางเพื่อที่จะได้เข้าใกล้เป้าหมายให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าภารกิจครั้งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าภัทราเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าหัตถากำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่และยิ่งเข้าใกล้ตงหยางมากเท่าไหร่เนี่ยความลับของตัวเองก็ยิ่งเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นนะคะติดตามคลึง EP 4คืนนี้มาร่วมลุ้นกันว่าหัตถาเนี่ยจะเดินหน้ากับภารกิจนี้ต่อไปยังไงความจริงจะถูกเปิดเผยไหมแล้วก็จะเช็คบินตรงอย่างสำเร็จไหมนะคะรับชมย้อนหลังอันคัทเวอร์ชันได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: EFM Fandom Live นะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยยังมีเวลาให้แฟนๆของหมิงหมิงแล้วก็เนฟจูนจากซีรีส์จูเลียแอนด์จูเลียนนะคะส่งแฟนฟิกเข้ามาได้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสนี้เรามาเจอกับคู่นี้กันส่วนวันพฤหัสที่แล้วสายรับพลนะที่เขาเคยมาแฟนดอมเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นคอนเซปต์แฟนดอมไลฟ์EFM Fandom Live Award นะคะที่มอบรางวัลที่เป็นแฟนคลับเขาเป็นคนตั้งมารับรางวัลคู่หูโลกวิญญาณไปตอนนั้นก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะคะจนสู่ซีรีส์เรื่องล่าสุดนั่นเองกับอีกาสมาคมก็ได้พูดคุยเรื่องซีรีส์ด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลักๆ ก็จะมีแบบเล่นเกมกันเราจะมีภารกิจจากสมาคมชมนกมีหลายภารกิจเลยมีทั้งให้แสดงเป็นนกต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของซีรีส์จริงๆก็อย่างที่บอกไปนะคะมีการพูดถึงไม่ได้แค่เรื่องที่เขาแสดงเรื่องเดียวก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time กับ EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมิมี่ดีๆทุกมื้อค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

ไฟรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
4: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
5: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: คืนนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีไปด้วยกันนะคะกับบรรยากาศครึ้มๆแบบนี้แหละ2ทุ่มเดี๋ยวเราจะได้ฟัง1เรื่องจากคุณแบงเก้นสไตน์นะคะคืนเผาผีโกสไนท์ชื่อเรื่องว่ากลโกงหลอกบูชาผีเอ้ยชื่อเรื่องคล้ายๆซีรีส์เหมือนกันนะจะเป็นกลโกงยังไงแล้วหลอกให้บูชาผีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันในอังคารคลุมโปง X กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเข้าใจว่าชิปช่วง10โมงถึงเที่ยงนี้เนี่ยน่าจะมีการแชร์เมนูอาหารกันนะคะเพราะว่าเห็นมีผู้ฟังส่งข้อความมาทางแอปเอทาฟังฟีนถามว่าเที่ยงนี้ทานข้าวเที่ยงกับอะไรคะคือวันนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วห่อข้าวมาเพราะคิดว่าไม่น่าจะเดินออกไปหาของกินได้นะคะเที่ยงนี้จะเป็นเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับแล้วก็มีปลากระพงคั่วพริกเกลือนี่เราต้องจัดเต็มนะเพื่อที่เราจะได้บูสต์ยามบ่ายนะคะแล้วก็แน่นอนคาเฟอีนไม่ขาดไม่พร่องคุณผู้ฟังล่ะมีเมนูอะไรเที่ยงนี้เตรียมไว้บ้างเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงบ่ายโมงทีกันละกันนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวมีหนึ่งงานจาก Rooftop กับอยากรู้จักไม่รู้จบ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
3: กินนกสปูน
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
3: กินนกสปูน

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
3: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอทามดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูมBLUUM
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
6: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนลดค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนช่วยผู้ประสบภัยและสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางคล้าฉะเชิงเทรายังวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศตรงวันที่2ตุลาคม2569เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทั้งตำบลหัวไส่และตำบลบางจะเก็ดขอไปครับตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบเต็มพื้นที่กระแสน้ำไหลตัดผ่านถนนอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ล่องเรือออกจากด้านหลังวัดลาดบัวขาวหมู่6ตำบลหัวไส่มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดพบว่าน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวและบ่อกุ้งของชาวบ้านจนกลายเป็นผืนน้ำต่อเนื่องทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยงซึ่งหลายจุดยังเป็นพื้นที่น้ำลึกและเข้าถึงได้ยากจำเป็นต้องใช้เรือในการนำสิ่งของและอาหารเข้าไปช่วยเหลือตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับขบวนการลำเลียงไอซ์ยึดของกลางได้ล็อตมหึมากว่า600กิโลกรัมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
6: นายสินสุขถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมได้ของกลางยาไอซ์600กิโลกรัมหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่เตรียมใช้รถเก๋ง2คันลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคกลางเพื่อส่งมอบให้กับเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเปิดปฏิบัติการเกาะติดเฝ้าระวังและสะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวเป้าหมายกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายทั้ง2คันขับผ่านจุดตรวจทับหลวงจังหวัดอุทัยธานีจึงได้ประสานตำรวจสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อวางกำลังสกัดกั้นและออกตรวจค้นโดยพบรถยนต์คันแรกจอดอยู่บริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมันมีนายกฤษดาเป็นผู้ขับขี่นายสินสุขนั่งโดยสารมาด้วยตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงกระจายกำลังค้นหารถยนต์เป้าหมายคันที่2จนกระทั่งพบจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีผู้ขับขี่จึงวางกำลังสังเกตการในพื้นที่โดยรอบกระทั่งนายสินสุขได้เดินย้อนกลับมาเปิดประตูและขับรถยนต์คันดังกล่าวออกไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าสกัดจับกุมตรวจค้นภายในห้องโดยสารพบยาไอจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในรถณัฐสุดาบรักษารายงานค่ะ
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
1: ับ หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันนะครับวันนี้ในช่วงเช้านะครับเราไปติดตามเหตุการณ์ในช่วงเช้ากันก่อนนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับหรือว่าปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณฉวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นการประชุมต่อเนื่องค่ะในวันที่7ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวรายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังมีสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำไม่สามารถที่จะระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นเพราะฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดเนี่ยได้ระดมกำลังมาช่วยกันอย่างเต็มที่แม้กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงที่อำเภอบางบานอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางประม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมค่ะ
1: ครับถึงแม้ว่ากระแสข่าวนะครับแล้วก็ความสนใจนี่จะไม่เข้มข้นเท่ากับน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่จะต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเป็นรายชุมชนว่าใครนะครับยังไม่เข้าถึงการช่วยเหลือใครเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นจะต้องอพยพออกมาจึงต้องเร่งพาออกมาให้ได้และศูนย์พักพิงนะครับหากมีอะไรที่ขาดเหลือก็ขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้สำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับในขณะนี้ก็รายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วนะครับประมาณ600รายโดยจะเริ่มทยอยโอนไปเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมาพร้อมเน้นย้ำนะครับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอก็จะต้องสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังปภ.ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าเนื่องจากงบประมาณนะครับในส่วนของการเยียวยานะครับสำนักงบประมาณก็ได้รับอนุมัตินะครับจากคณะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เงินนะครับก็ได้จัดสรรมาให้ทางปภ.แล้วก็ปภ.ก็ได้โอนงบประมาณนี้นะครับไปยังธนาคารพร้อมที่จะจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายอันนี้ก็ตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการที่ท่านได้สั่งการมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือเร่งส่งเข้ามาและเร่งโอนกลับเข้าไปนะครับซึ่งปภ.ก็ได้ประสานกับธนาคารอมสินก็ขอให้ธนาคารนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่ในการเร่งโอนเงินไปยังประชาชนนะครับซึ่งก็ไม่น่าว่าจะใช้เวลานานก็โอนไปยังบัญชีต่างๆแล้วก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆนะครับก็ให้จบที่ปภ.ไม่ใช่ว่าส่งไปที่อมสินแล้วก็ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ อย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็ให้เชื่อถือนะครับปภ.เป็นเจ้าของหลักคือว่าเจ้าของบัญชีหลักนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วครับ
2: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยังได้เน้นย้ำค่ะสำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดน้ำท่วมหรือว่าในขณะนี้น้ำท่วมขังอยู่นะคะโดยขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงนายกอบจ.เพื่อที่จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนที่จะต้องย้ายที่พำนักอาศัยมาอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆด้วยมาตรฐานสูงสุดที่จะทำให้ได้รับความสะดวกถูกสุขอนามัยตามที่ได้มีการตกลงหารือกันไว้ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับในช่วงวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะก็มีกำหนดการนะครับในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเตรียมกำลังและเครื่องมือตลอดจนการบูรณาการความพร้อมนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับกำหนดการสำคัญนะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:40 นาทีค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะคะจะไปตรวจพื้นที่ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองร.1ค่ะจากนั้นเดินทางไปยังกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากมณฑลทหารบกที่42และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลากรมอุตุนิยมวิทยาขออภัยค่ะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: นะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้สั่งการนะครับนอกจากนี้อีกประเด็นสำคัญนะครับก็คือจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมการรับมือกับแนวโน้มนะครับของสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตนได้เห็นประชาชนนะครับได้แชร์อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายเรื่องของการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่14ตุลาคมถือว่าเป็นช่วง10วันอันตรายดังนั้นนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอและจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและก็เมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็จะต้องเน้นย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ประกาศไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกหรืออย่าให้การสื่อสารขาดตอนช่วงนี้นะครับภาคใต้ก็จะต้องเร่งรัดนะครับในการจัดทำแผนเผชิญเหตุในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์ฝนก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ค่ะในส่วนของกองทัพบกนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านได้ลงพื้นที่ไปที่เขตลาดกระบังนะคะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและที่สำคัญค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านได้ตรวจการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมกับมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในศูนย์พักพิงภายในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะคะโดยรับฟังบรรยายสรุปค่ะจากการดำเนินการจากทางด้านของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับตรวจเยี่ยมชุดแพทย์รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกรมแพทย์ทหารบกนะคะที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เคหะร่ม9โซน10นะคะและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีการประสานความช่วยเหลือและร่วมหารือแผนปฏิบัติต่างๆกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังท่วมบ้านเรือนประชาชนกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนซึ่งกองทัพบกนะครับก็ยังคงติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการนะครับกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในทันทีโดยได้เตรียมกำลังพลนะครับอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นนะครับยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมนะครับสำหรับการรองรับสถานการณ์รวมทั้งการวางแผนรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความสูญเสียต่อประชาชนนะครับให้ได้มากที่สุดครับ
2: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกองทัพบกเนี่ยได้มีการระดมสภากำลังและจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอย่างครอบคลุมในทุกมิติโดยมีทางด้านของผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์อย่างเช่นเรือยางเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและที่สำคัญนะคะการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีเด็กนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุอันนี้ก็ด้วยนะคะที่ยังคงติดค้างในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็ให้ดำเนินการนะคะช่วยเร่งช่วยเหลือในเรื่องของการอพยพค่ะพร้อมกันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่เริ่มที่จะน้ำลดแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าทำความสะอาดแล้วก็จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลภายหลังน้ำลดด้วยค่ะ
1: นะครับก็ล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายที่จะถึงนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกก็พร้อมคณะท่านก็จะได้ลงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับเดี๋ยวมีภาพยังไงเดี๋ยวก็จะได้นำเสนอต่อไปนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคิดอุจรัตน์นะครับแม่ทัพภาคที่4ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับร่วมให้การต้อนรับและได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยมีพลเอกสุริยจุลนนท์นะครับประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายอารีวงศ์อารยะนะครับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแล้วก็มีนายไพรัชเพชรยวนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและก็ผู้ร่วมงานโดยจัดที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาครับ
2: ค่ะในโอกาสนี้นะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้กล่าวเปิดโครงการโดยเน้นย้ำค่ะว่าสังคมไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยกพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมในให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงมิใช่เพียงการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่เพิ่มความรู้ความเข้าใจและสร้างความผูกพันต่อเพื่อนและครอบครัวอุปถัมภ์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับสำหรับโครงการสารใจใต้สู่ใจใต้รุ่นที่47นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4ของพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งประกอบด้วย3จังหวัดนะครับก็คือพังงาจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่ก็จะมีการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์นะครับจากทั้ง3จังหวัดจังหวัดละ20ครอบครัวที่มีความพร้อมนะครับในการดูแลเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาพำนักมาเรียนรู้สังคมใหม่มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆตลอดจนครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเพื่อเป็นการเปิดมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็นำความรู้เนี่ยพร้อมกับประสบการณ์กลับไปพัฒนาในท้องถิ่นของตนต่อไปครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของยอดผู้ที่สมัครพลทหารอาสากันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เนี่ยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะก่อนที่เราจะมีการเข้ารายการเมื่อสักครู่นะคะคุณบุญยลิศก็มีการเช็คนะคะว่ามียอดผู้สมัครเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นประมาณ 12,522 นายนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเกิน 50% ของเป้าหมายนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าหนึ่งในนี้จำนวนเป็นน้องเยาวชนอายุ 18-20 ปีที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้นะคะรวมไปถึงผู้สมัครกว่าครึ่งก็ได้มีการรับรู้ข้อมูลเนี่ยผ่านทางศาสดีซึ่งสะท้อนบทบาทสำคัญของเครือข่ายค่ะในพื้นที่ในเรื่องของการนำข้อมูลและโอกาสเนี่ยไปถึงน้องๆเยาวชนโดยตรงนะคะสำหรับโครงการรับสมัครพลทหารอาสาจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570และจะมีการคัดเลือกครั้ง ที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนะคะก็จะมีพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสที่เลือกได้ทักษะที่เพิ่มขึ้นประสบการณ์ที่มีค่าและเส้นทางสู่อนาคตที่กว้างกว่าเดิมด้วยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ฟังครับวันนี้วันอังคารนะครับช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับก็จะได้พูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลครับนักวิชาการและสื่อสารมวลชนตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณมีฤทธิ์คุณสุภาพรนะครับก็ฝนยังตกยังต่อเนื่องเลยนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็อุ่มอรไทยกันทั้งกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลแล้วก็ตามต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นพระมหาภูเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับได้ถวายถุงจากมูลนิธิโอเคราชประชานุเคราะห์เนี่ยครับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าประมาณจำนวนพันกว่าถุงเนี่ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ย20,000กว่าถุงนะครับแล้วก็เชิญพระราชทานจำนวนทั้งหมด300ชุดก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีในเรื่องของชุมชนในเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างๆที่ลาดกระบังก็ดีนะครับมีท่านพลากรสุวรรณรัตน์ท่านองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยนะครับก็ได้มอบ10,000ถุงนะครับขออภัยครับทั้งหมด19เขตด้วยกันที่สะพานสูงทั้งคลองสาสามวาทั้งลาดกระบังทั้งสายไหมทั้งบางนาทั้งคันนายาวบึงกลุ่มแล้วก็ว่าที่วัดพระศรีหลวงเนี่ยนะครับบางกะปิหลักสี่แล้วก็ที่ที่พหลโยธินนะครับแล้วก็พระขนงสวนหลวงจตุจักรนะครับหนองจอกแล้วก็วังเขนมินบุรีวังขุนเทียนที่คลองเดือนะครับแล้วก็ปทุมธานีนะครับก็ประมาณมอทั้งหมด20,000กระถุงได้ข่าวจากเมื่อคืนนี้ผมทราบว่าที่จังหวัดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่แปดริ้วเนี่ยครับก็ท่วมหนักมากเป็นคลื่นทะเลนี่นะครับที่บางคล้าเนี่ยเพราะว่ามีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางมังกงเนี่ยนะครับก็ไหลผ่านบางคล้าเนี่ยท่วมอย่างหนักมากเลยเนี่ยครับก็จนชาวบ้านบอกว่าเอามาเลยรับไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดๆเนี่ยเข้าไปดูเลยนี่นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันเนี้ยน่าจะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในขณะเดียวกันที่คลองรังสิตก็เช่นเดียวกันนะครับระหว่างตั้งแต่คลอง2ไปยังถึงคลอง10กว่าเนี่ยก็น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็หมดต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะฝากไปสู่ทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุทกภัยเนี่ยช่วยไปดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยเนี่ยนะครับบางมีคนมีผู้เฒ่าผู้แก่คนติดเตียงเนี่ยนะครับก็น้ำก็เรียกก็เคหะร่มเกล้าก็ดีเนี่ยน้ำยังขังอยู่แล้วก็มีคนละลอกใหม่ตกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสาหัสสาหัสกันมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามท่านผลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสัจชัยวังชวดเนี่ยนะครับได้มีการได้รับมีการที่จะประกอบงานพระราชพิธีพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับในเดือนธันวาคมปีนี้69เนี่ยนะครับและก็จะมีการและประสบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเรนทิราทราวดีนี่นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์2570เนี่ยระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมเนี่ยครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องคอยติดตามนี่นะครับเพราะว่าพระเจ้าพระยุติเนี่ยคนไทยก็เฝ้ารอมานานมากแล้วเนี่ยนะครับต้องวันที่15ธันวาคมเนี่ยพระยุติส่งมอบเป็นพระราชกุศลออกพระเมรุนะพระที่นารุสิตมหาปราสาทนะครับแล้วก็เวลา 17:00 นอันเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระบรมมาในไปยังพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นนะครับหรือประมาณสักเที่ยงครึ่งก็ได้นี่นะครับตามหมายกำหนดการบางส่วนเนี่ยถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับแล้วก็ในเวลา8โมงเช้าเนี่ยจะเก็บพระอัฐิของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับเวลา5โมงเย็นพระยุพินีทรงมาเป็นพระกุศลพระบรมศพเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรื่องที่เราต้อง ต้องเรียกว่ามีการเตรียมตัวกันพอสมควรแล้วก็ช่วงเวลาต้นเดือนกุมภาพันธ์2570เนี่ยก็คงต้องรอการประกาศในเรื่องอะไรในเรื่องรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยก็เร่งสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรอพื้นปูเสร็จต้องมีการเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการรับมือในเรื่องฝนตกในเรื่องของระลอก2เนี่ยครับซึ่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแลในเรื่องของยารักษาโรคในเรื่องของเครื่องเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับก็มีท่านอนุทินเนี่ยก็เร่งในเรื่องของเก็บในเรื่องของจัดตั้งศูนย์อพยพให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยและการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการระดมทรัพยากรและเครือข่ายเนี่ยให้เข้าพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับในฐานะที่คุณอัจฉริยะเนี่ยซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัญทรัตน์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลในกรณีดังกล่าวเลยพุ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็โอนเงินประมาณ 4,700 ต่อล้านบาทเนี่ยนะครับไปยังธนาคารออมสินแล้วก็เร่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ยขอเรียกว่าผ่านแอปเนี่ยพุ่งประมาณ1ครัวเรือนต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้นี่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจจะเกิดฝนตกหนักคาดว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะสูงสุดประมาณเกือบจะแตะถึง2เมตรเนี่ยครับเก็บขยะพื้นที่ประสบภัยพันกว่าชุดเนี่ยต้องมีการเร่งรีบช่วยดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวเนี่ยครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับมือฝนตกหนักใน2ช่วงนะครับก็จะมีการจัดเครื่องสูบน้ำเนี่ยปักหลักอยู่4เขตเสี่ยงเนี่ยครับซึ่งกทมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่เขตเสี่ยงแต่ใจกลางกรุงเทพมหานครในน้ำไม่ท่วมนะครับก็ถือว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักมากกว่าปี2500ในปี54เนี่ยครับก็ถือว่าเราต้องมีการเตรียมตัวกันแล้วก็ชาวบ้านและชาวช่องก็บอกว่าอันนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดเลยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุพศรเนี่ยครับอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็บอกว่าสำหรับน้ำท่วมกรุงเทพในปีนี้69เนี่ยนะครับก็ได้ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับคาดว่าอาจจะเสียหายเนี่ยนับหลายล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยยังไม่ใช่ในเรื่องของtourism crisis เนี่ยในระดับประเทศนะครับจุดเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ปิดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหรอที่เครื่องบินที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้กระเป๋าเนี่ยโตนเต็มพิกัดเลยเนี่ยครับก็บ่นกันมากมายทีเดียวนะครับซึ่งกระทบต่อการเดินทางและทั้งนี้ก็ดูเรียกว่าหน้าของวันที่สุดก็คือจังหวะของเวลาและแต่ละพื้นที่ผลกระทบอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสาขาการท่องเที่ยวต่างๆในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่อง image นะครับในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของความสำคัญต่างๆเนี่ยเราต้องดูแลกันนะครับ
0: คร
1: ับ พอสุดท้ายเนี่ยครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องมีการเตือนกันว่าอาจจะมีฝนตกระลอกใหม่และมีพายุลูกใหม่จะติดตามมาเนี่ยนะครับข่าวสุดท้ายจริงๆเลยจะมีการประชุมธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน IMF เนี่ยนะครับในซึ่งจะมีการสร้างโอกาสแล้วก็รายได้กระตุ้นเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในการเงินและการคลังระดับโลกเนี่ยนะครับในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นวันที่เรื่องที่เรามีการปิดถือว่าเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับก็เราคงจะต้องดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับระหว่างวันที่12 ถึงวันที่18ตุลาคมเนี่ยน่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับทั้งหมดอยู่3วันด้วยกันครับท่านผู้ว่าครับก็เป็นข่าวเช่นนี้ทั้งหมดเนี่ยของวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับก็ทุกวันอังคารพบกับท่านได้นะครับก็ปิดท้ายนะครับมาดูการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับโดยส่วนสกัดกั้นนะครับของนบจส.24กองบังคับการควบคุมที่2กรมฐานราบที่13นะครับได้ร่วมกับสถานีเรือหนองคายนะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายนะครับก็ได้ทำการลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจหลังจากที่ได้รับการแจ้งข่าวนะครับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเรือกีบนะครับจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาในบริเวณริมแม่น้ำโขงแล้วก็ก่อนที่จะเร่งเรือกลับไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบนะครับพบว่ามีกระสอบสีดำนะครับจำนวน2กระสอบวางอยู่ก็ได้ตรวจสอบนะครับภายในก็พบเป็นยาบ้านะครับจำนวน 520,000 เม็ดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจยึดของกลางนะครับแล้วก็ส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายนะครับพร้อมที่จะขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปนะครับอันนี้ก็การปฏิบัติการของกองกำลังชายแดนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนนครนายกชี้ต้องเร่งทำความเข้าใจและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกด้านอธิบดีปภ.ชี้ต้องทำความเข้าใจเร่งติดตั้งเรือผักดักน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรณีรื้อคันกั้นน้ำก็ต่างฝ่ายต่างได้รับความเดือดร้อนว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ขณะที่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำถึงผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งนี้สถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกยอมรับว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลไปที่ปราจีนบุรีแต่ไปออกที่บางปะกงซึ่งเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำไหลขณะที่เครื่องสูบน้ำทั้งสองของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการรวมไปถึงหน่วยงานต่างทั้งกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็มีการบริหารทรัพยากรกันแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าจะใช้อย่างเต็มกำลังและเป็นหนึ่งเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักงานเขตวัฒนาประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสำนักงานเขตวัฒนาขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้บริเวณต่อไปนี้โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วยคลองแสนแสบคลองพระโขนงและคลองตันทั้งนี้ทางหน่วยงานจะคอยติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะเช่นเดียวกับสำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวราวุธเร่งช่วยภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศเพื่อจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยข้อมูลณวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทขณะที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีโรงงานได้รับความเสียหายประมาณ 180-190 แห่งรวมมูลค่าราว 1,800 ล้านบาทโดยนายวราวุฒิกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้เร่งแยกกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายรุนแรงโดยเฉพาะรายที่เครื่องจักรเสียหายทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและเงินลงทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์หลายยี่ห้อเพื่อขอความร่วมมือออกโปรโมชั่นหรือส่วนลดค่าซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ แนนค่ะกลับมาแล้วนะคะดีเจแนนกลับมาในช่วงบ่ายหลังจากที่ชาวแก๊งของเราเนี่ยก็ไปกินข้าวกันมาต้องเรียกเป็นชาวแก๊ง10โมงใช่ไหมที่มาแทนเคเบิลช่วง10โมงนะคะก็โอ้ยคุณฟังน่ารักมากเลยมีการส่งเมนูมาอวดกันด้วยนะมื้อเที่ยงมีคนกินข้าวผัดกุ้งนะคะน้ำตกหมูแซ่บๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะบ่ายโมง31นาทีนะคะเราพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเรื่องน้ำท่วมกันไว้ตั้งแต่ช่วง10โมงใช่ไหมพูดเรื่องนี้บ้างดีกว่ามีผู้ฟังยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยกันหรือยังแน่เนี่ยไปทำมาแล้วนะคะในแอปทางรัฐก็ยื่นไปวันที่2ตุลาคมนะตอนนี้เนี่ยเห็นทางแอปเขาส่งมาว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขอนะคะก็คือรออนุมัติคำขอเนี่ยแหละ2ตุลาใช่ไหมวันนี้วันที่6ก็4วันนะคะก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าผลการพิจารณาจะออกวันไหนนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ยื่นเนี่ยนะว่าแอปทางรัฐก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สะดวกนะก็ดาวน์โหลดแล้วก็จริงๆกรอกข้อมูลอะไรไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะว่านั่นใช้วิธีการล็อกอินผ่านแอปไทยดีนั่นเองนะคะก็ลองดูนะเงินก้อนนี้ที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นก้อน 9,000 บาทเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ยื่นขออะไรเงี้ยนั้นว่าตอนนี้ยื่นไปได้เลยนะคุณผู้ฟังทางแอปทางรัฐนะคะก็สะดวกดี
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ปกติเราจะได้ยินแต่ปัญหาว่าโอ๊ยทำงานเนี่ยรู้สึกว่าไม่คุ้มเงินเดือนเลยค่ะรู้สึกว่าเงินเนี่ยได้น้อยกว่าศักยภาพหรือว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปแต่คุณพายุเนี่ยเป็นสายที่โทรมาด้วยปัญหาที่กลับข้างกันคุณพายุเขาทำงานที่นี่เป็นที่แรกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยผมมาทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือนที่เขาให้เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังดีไม่พอแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มทำงานไปแค่1เดือนเองจะลาออกตอนนี้จะเร็วไหมถ้าลาออกเขาจะมองว่าเราไม่อดทนหรือเปล่านะคะซึ่งพี่ๆก็ได้คำแนะนำอย่างเบื้องต้นเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็จะมีช่วงทดลองงานใช่ไหมพี่เขาก็บอกว่าจริงๆถ้าเราเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับงานนั้นๆหรือว่าความสามารถไม่ถึงอย่างเงี้ยจริงๆช่วงทดลองงานเนี่ยก็จะเป็นคำตอบให้เราได้เหมือนกันนะว่าบริษัทเขาจะจ้างเราต่อหรือไม่จ้างนะคะ1เดือนนี่มันอาจจะเร็วไปที่จะตัดสินว่าเฮ้ยเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับงานนั้นหรือว่าเราทำน้อยทำมากเกินไปนั้นว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะโห1เดือนนี่ยังอยู่ในช่วงปรับตัวมากๆเลยนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมใหม่คนใหม่ๆหรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรที่เราจะต้องปรับตัวเรียนรู้เนี่ยยังไปไม่ถึงผลงานเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งสายนะคะที่โทรมาปรึกษาพี่ๆในพูดทอล์คพูดโทกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมว
5: สวัสดีวันอังคาร
6: เงินเดือนอะมีไว้ผ่านบัญชีไม่ได้มีไว้ให้ถึงสิ้นเดือน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึงนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินเนาะ
2: สปูน
3: พาชพาพาไปมู
4: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: กลับมาจัดสดๆกันแล้วนะคะสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรในช่วง Job Gen Z เนี่ยก็ได้น้องก้างจากช่องก้างปุรัตนะคะเป็นอินฟลูสายบิวตี้แฟชั่นนะเป็นนางแบบเป็นพิธีกรก็เลยเมื่อคืนเนี้ยให้มาออดิชั่นเป็นดีเจซะเลยนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มขนาดไหนก็ไปย้อนดูกันได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ยังคงจะเป็นช่วง Job Gen Z เหมือนเดิมนะติดตามกันได้ 20:00 นเป็นต้นไปนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนและอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ New release ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งงานจากโปรเจกต์ที่เขาหยิบเอาความทรงจำมาตีความใหม่นะคะก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์นะคะ Genieverse Wall 1ไปแล้ว Wall 1ก็คือเอาเพลงต่างที่เป็นเพลงฮิตของศิลปินรุ่นพี่ในค่ายเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านเสียงแล้วก็ตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่นะคะมาถึงซิงเกิลนี้ที่เราจะแนะนำกันในช่วง New Release เนี่ยมาเป็นเพลงใน Genieverse Wall 2นั่นเองก็จะเอาเพลงร็อก4สไตล์นะคะมาตีความใหม่ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของศิลปินแต่ละท่านนะแต่ว่า1ใน4เพลงวันนี้เนี่ยเป็นเพลงออริจินอลของวงซูเปอร์กลูนะคะถ่ายทอดใหม่โดยเล็กรัชเมธนั่นเองแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เล็กเขาเลือกเองด้วยตีความใหม่ในรูปแบบอะคูสติกร็อกนะคะมีความอบอุ่นเรียบง่ายกับซิงเกิลนี้ถามใจในเวอร์ชั่นของเล็กรัชเมธค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงทินโนสปูนขนมแมวเลียทินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องทินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ Bloom ชวนคุยเรื่องเจ็บจ้ะจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
4: Number 1
5: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
6: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและตำรวจทลายรังพนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะชอบมาก
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อติดตามการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกเหล่าทัพบริหารกำลังพลยุทธปกรณ์และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเครื่องผลักดันน้ำให้เร่งปรับย้ายจากพื้นที่ที่ระดับน้ำลดหรือภารกิจใกล้เสร็จสิ้นไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำสำหรับการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองทัพภาคที่4อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการโดยนำแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาปรับใช้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมแบ่งพื้นที่กำหนดหน่วยรับผิดชอบและเตรียมกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงกำลังพลเครื่องมือและการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ตำรวจภูธรภาค5บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ยึดห้องพักในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร10ห้องรวบผู้ต้องหา15รายพบสมาชิกกว่า 1,000 คนพร้อมเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทคุณชัชวาลวังทิยองรายงานครับ
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจภูธรแม่ปิงนำหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพัก10ห้องภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่าใช้เป็นฐานเว็บพนันออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15รายพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากการสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดิมทำงานอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนย้ายเข้ามาเช่าห้องพักดังกล่าวประมาณ3เดือนเพื่อทำการตลาดและโฆษณาเว็บซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 คนและมีเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทโดยได้รับค่าจ้างคนละ 18,000 บาทต่อเดือนมีหน้าที่ซื้อบัญชีเฟซบุ๊กคนละ200บัญชีก่อนโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวอำพรางประมาณ2ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับกุมโดยมีนายทุนและผู้สั่งการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมตัวนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
9: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะมีข้อความจากผู้ฟังมานะคะบอกว่าดีเจแนนตอนนี้อากาศเย็นๆอิ่มๆง่วงค่ะขอยาแก้ง่วงหน่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เพลย์ลิสต์ของเราจะเป็นยาแก้ง่วงที่เป็นขนานเพลงใหม่ประกบด้วยเพลงรุ่นพี่ทั้งหมด6เพลงด้วยกันเริ่มที่ขนานแรกนาทีนี้ก็ต้องล็อก

0: เป็นไงบ้างวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายหวังว่าจะตื่นกันหมดแล้วทุกคนกับเพลย์ลิสต์นี้ที่ตั้งใจบรรจงร้อยเรียงเพลงนะคะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะพูดถึงรุ่นใหญ่นะคุณผู้ฟังก็มี1คอนเสิร์ตนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้แล้วนะคะกับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิม Remaster Concert นั่นเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีนะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปฟังเพลงรักปีลึกที่คิดถึงแบบจัดเต็มคือ50เพลงเนี่ยเขาบอกมากกว่า50เพลงนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีซีนอีกเพียบเลยที่เป็นซีนพิเศษที่หาดูจากที่ไหนไม่ได้ A-Time Showbiz จัดให้ต้องไปดูแบบสดๆที่คอนเสิร์ตนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะคะสาวๆๆเบิร์ดกับฮาร์ทตุ๊กวิยดาปั่นไพบูลย์เกียรติก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงศิษย์นั่นเองล่าสุดเนี่ยทางฝั่งโชว์บิสฝากมาบอกว่าบัตรเหลือน้อยมากถึงมากๆแล้วเหลือเพียง100ใบสุดท้ายเท่านั้นนะคะใครที่ไม่อยากจะพลาดกับคอนเสิร์ตพิเศษแบบนี้อย่างที่บอกไปว่ามากกว่า50เพลงให้ได้ฟังกันแบบจุใจกันไปเลยแล้วก็โชว์พิเศษด้วยนะคะรีบไปซื้อด่วนได้ที่ Thai Ticket Major แล้วก็ชาวปีลึกเราไปเจอกันเสาร์นี้10ตุลาคมที่ Paragon Hall นะคะเวลาของคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่ม 4:00 น.นะส่วนตอนนี้มี1งานจากศิลปินในคอนเสิร์ตนี้แหละมาให้ได้ฟังกันนะคะเพลงจากพี่ตุ๊กวิยดากับเพียงแค่ใจเรารักกัน

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่ by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: แฟนดอมนะคะวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยได้ต้อนรับคู่ของสายลับแล้วก็พลนะคะมาพูดคุยถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดนั่นคืออีกาสมาคมนั่นเองก็แอบถามเขานะก็คือชื่อตอนของคู่นี้เขาชื่อว่าเขียนคาดว่าตะวันก็พยายามถามเขาว่าไอ้เขียนคาดเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมทำไมคาดที่มันสะกดเนี่ยมันเหมือนอาฆาตหรือว่ามันจะมีหักมุมมันจะมีการดราม่าอะไรเกิดขึ้นแบบเข้มข้นหรือเปล่านะคะซึ่งทั้งสองคนนะคะก็ทำได้ดีไม่หลุดสปอยเลยดังนั้นใครที่อยากจะรู้ก็คงต้องติดตามสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศจากหนุ่มๆมาเป็นสาวๆบ้างนะคะเดี๋ยวต้อนรับหมิงหมิงแล้วก็เนฟจูนจากซีรีส์เรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตนั่นเองร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิลๆ
1: เป้ไปใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพิมพ์ในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาเขาวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: คืนนี้นะคะอังคารคุมโปง X กับคืนเผาผี Ghost Night นะคะเราเชิญคุณแบงเกนสไตล์เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นจำได้นะคะแล้วก็กลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องกลโกงหลอกบูชาผีเดี๋ยวคืนนี้มาฟังเรื่องนี้กันแต่ว่าระหว่างรอเนี่ยนะคะก็ยังมีหลากหลายรูปแบบของอังคารคุมโปง X นะให้ได้ฟังย้อนหลังนะคะใครที่อยากจะฟังแบบเต็มรายการเลยไม่ได้ฟังสดเนี่ยก็มีดูย้อนหลังได้นะคะหรือว่าเราจะตัดเป็นไฮไลท์แต่ละเรื่องให้ฟังกันเป็นเรื่องๆไปก็มีหรือว่าใครที่มีอังคารคูโปงเป็นเพื่อนเวลาขับรถไกลๆเนี่ยหรือเวลาก่อนเข้านอนก็มีเป็นเพลย์ลิสต์ยาวๆเป็นลองเพลย์ให้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็ย้อนหลังทาง YouTube A Time แต่ว่าสดๆกับบรรยากาศของอังคารคูโปงแท็กเพื่อนมาฟังเรื่องผีด้วยกันนะคะคืนนี้ 2:00 น. ถึง 4:00 น.กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคูโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะอยู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาแต่ว่าบางเพลงเนี่ยก็เปิดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ก็มาแทนน้องเคเบิลเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้อบอุ่นมากกับทุกข้อความเลยเนาะเราก็มีการสื่อสารกันตลอดเวลาทั้งเรื่องของฟ้าฝนเรื่องน้ำท่วมนะคะไปจนถึงอาหารกลางวันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายนี้แล้ววันนี้ไม่เหงาไม่ขาดความอบอุ่นเลยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในอังคารคุมโปงด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
2: ก๊อบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์กินน้อ
4: ป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
5: กินโน้ตสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
11: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนยี่ยกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: One two three go
13: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
15: EFM NewsEFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจโทรุฑพลเผยบริษัทเว็บพนันสามีสสสุชาดาจดทะเบียนถูกต้องในประเทศคูราเซาและเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
19: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไปไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ว่าจากการติดตามข่าวเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งหากมีใครมีพยานหลักฐานก็อยากให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะต้องประสานข้อมูลก็พร้อมดำเนินการส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกุราเซาในอเมริกาใต้อยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่หากมีอะไรที่เป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการขอแค่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank 2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank 2026โดยระบุว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าวันนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในแต่ละช่วงเวลาและจะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จิสด้ารายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีข้อมูลจากดาวเทียมเซนติเนล 2B เมื่อวันที่2ตุลาคม69เผยให้เห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาดินตะกอนโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำทางนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินนอสปูนขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
10: Inspiration
11: ส
7: นับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับบ่าย3โมงกับอีก31นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้เราทบทวนกันสักนิดนึงกับที่ที่ปลอดภัยนะคะต่อที่ชีวิตยังคงสวยงามถ้าเราเจอกันอีกแล้วก็มาที่ตัดใจและปิดท้ายที่ปล่อยวางนะคะก็ในทุกสถานการณ์ตอนนี้บางคนก็วางไหวบ้างไม่ไหวบ้างอะกวงว่ามั้ย
2: ใช่ครับ
1: ไหวมั้ยวะเราตอนเนี้ย
2: เนี่ยแล้ว
1: นี่ไมค์อะไรเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ใกล้ดิ
2: ไมค์2
1: อ่ะยังไงนะสถานการณ์มันปล่อยยากมากเลย
2: คือจริงๆด้วยสภาพอ่ะมันก็เริ่มจะทำใจได้บ้างแล้วนะเพราะมันเริ่มลดลงนะแต่ทั้งพยากรณ์อากาศเอ่ยทั้งสภาพอากาศเอ่ย
1: คือเอาจริงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่เขาคาดการเอาไว้นะคะว่ามันจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยน้ำจากเหนือลงมาสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคนที่ยังไม่แห้งยังไม่ลดแล้วอาจจะต้องมีความกังวลแถวฉะเชิงเทราอะไรแบบนี้รวมไปถึงลาดกระบังที่กำลังจะมีแนวโน้มที่นิ่งแล้วหวังว่ามันจะลดลงเพราะว่าน้ำมันเน่าแต่ถ้าซัดลงมาอีกแล้วเจอฝนอีกมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะสภาพตอนนี้ก็เลยตุ้มๆต่อมๆกันไปอ่ะ คืออ้อมคุยกับเพื่อนอ้อมคุยกับเพื่อนนะอันนั้นอยู่อันนั้นก็นนทบุรีติ่งน้ำท่วมเลยมีเมนเป็นน้ำท่วมอ่ะตอนคือทุกปีอ่ะทุกปีนี้คุยบอกว่าเฮ้ยฟ้ามืดมากอ่ะอยู่ไหนวะถึงออฟฟิศแล้วกลับบ้านไหมไม่ไหวละเครียดมาหลายวันละปล่อยเวอะ
2: ขอไม่เห็นดีกว่า
1: เออขอไม่รับรู้ละมันไม่พร้อมละอะไรจะเกิดก็เกิด
2: ครับ
1: นอนออฟฟิศเหรอจะออฟฟิศหรือโรงแรมไม่รู้ละตอนเนี้ยคือเขาเตือนว่าอย่ายกของลง
2: ใช่เอาของออกอย่าเพิ่งยกของ
1: เขาเตือนนะคะในเขตหลายๆเขตที่กำลังจะยกของลงยกมันไว้ที่เดิมก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกที่ทุกฝ่ายเมื่อคืนยอมรับเลยว่ากว่าจะหลับยากเหมือนกันเพราะเมื่อคืนฝนลงแรงมากฟ้าร้องคำรามเลยนะคือตอนประมาณตีหนึ่งกว่าตีสองอ่ะ
2: แ
1: บบหนักแบบหนักอ้อมนี่แบบโหคนที่ท่วมอยู่แล้วเป็นไงวะเนี่ยคนที่ท่วมอยู่แล้วเป็นไงวะเนี่ยเช้านี้มีเตือนแสนแสบนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางกลับบ้านตรวจสอบเส้นทางด้วยว่าเส้นทางทางเรือยังเปิดให้ใช้ได้เป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าแสนแสบก็มีน้ำที่ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะนนทบุรีเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ถ้าใครไม่ได้มีธุระอะไรเร่งด่วนถ้าอยากจะปล่อยจอยแล้วก็คิดว่าปล่อยวางก็ปล่อยแต่ถ้าคิดว่าไม่ขอกลับไปบ้านก่อนไปตั้งหลักรีบกลับบ้านได้เอาว่าเจ้านายน่าจะเข้าใจป่ะ
2: ใช่ครับ
1: ในห้วงเวลาแบบนี้นะคะเราเปิดปล่อยวางกันไว้เพราะว่าวันนี้เราจะมีคุยกับเพลงกราวขอบคุณผู้ฟังเป็นวงที่ต้องถามเขาอีกทีแหละว่าติ๊กเก่ง
2: ตุนวางอยู่ไหม
1: ติ๊กอยู่กับเรามากี่ปีแล้ววะเนาะติ๊กอยู่กับเรามากี่ปีแล้วแล้วคุณล่ะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่แบบพอที่จะปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได้ตอนนี
3: ้สวัสดีวันอังคารจงใจดีกับทุกคนยกเว้นคนที่เพิ่มงานให้กับเรา
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: ไป
1: คุณผู้ฟังอาจจะงงว่าเมื่อกี้ผู้ว่ามจะคุยกับใครกันแล้วทำไมต้องเปิดลูฟท็อปอธิบายคุณผู้ฟังให้หน่อยสิครับทั้ง3สมาชิก
2: อ๋อเพลงนี้พอดีผมไปโปรดิวซ์ไว้ครับไปแต่งแล้วโปรดิวซ์ไว้ครับแค่น้องๆลูฟท็อปข้ามเจน
1: ข้ามมากอันเอาว่าเจนอันลูฟท็อปยังเข้าใจไปเบลป่ะ
2: ใช่ครับไปเบลครับ
1: ไปเบลนี่ไปอีกปะ
2: ไปอีกครับถ้าล่าสุดที่เพิ่งออกไปเมื่อเดือนก่อนนี้เป็นมาร์คคิสครับวงบัส
1: คือแบบเดี๋ยวคือเอาจริงคือเอาแบบเดี๋ยวนะคุณฟังเรากำลังอยู่กับเพลงกล่าวนะคะ3สมาชิกมีติ๊กมีตุนแล้วก็เก้งนั่นนั่งอย่างนี้เรียงกันเราเห็นหน้าเข้ามากี่ปีแล้วไหนลองบอกซิว่าคุณผู้ฟังเห็นหน้าเรามากี่ปีแล้ว
2: น่าจะที่วันนั้นนับน่าจะ23แต่เดือนหน้าก็น่าจะ24
1: ครับอายุเท่าๆเบลอะ
2: เกือบเป็นจะเพศ
1: อายุงานเท่าๆกับอายุน้องที่เราโปรดิวบอกเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้ชื่นชมความสวยงามทางอายุได้ขนาดนี้นะถ้าเราไม่ได้อยู่มาแบบนี้เราชื่นชมไม่ได้นะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ป่ะมันรู้สึกว่าเราได้เห็นแบบความเติบโตของคนอื่นแล้วก็มองกลับมาที่ตัวเองเกือบ24ปีแล้วที่เพลงกล่าวมีประสบการณ์ลดแล่นอยู่ในวงการเพลงไทย
2: ครับผม
1: จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นไงบ้างคะ
2: โอ้ก็ยังสนุกทุกวันอยู่เลยครับพี่อ้อมครับยังรู้สึกว่าแต่ละเจเนอเรชันก็มีเรื่องราวสวยงามของมันอยู่ครับและชอบมากๆครับ
1: มันส่งผลไหมครับประสบการณ์สิ่งที่เราเชื่อในวันก่อนจนมาวันนี
2: ้ส่งผลนะฮะ
1: ส่งผลถ้านับวันแรกเราเข้ามาเป็นเพลกาวนิยามของความเพลกาววันนั้นคืออะไรจำวันแรกได้ป่ะ
2: ของเราเนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากความสนุกครับพี่อ้อมครับก็คือเราก็ยังสนุกตั้งแต่วันแรกเลยและคือ เป็นคนคิดน้อยกันมาก enjoy life ใช้คำนี้แล้วกัน enjoy life
1: แต่เพลงเธอไม่คิดน้อยนะจ๊ะเธอดูเหมือนคิดน้อย enjoy life แต่เพลงเธอไม่เคยคิดน้อยเลยนะจ๊ะ
2: ใช่ฟัง
1: ฉันก็ต้องตีความบ้างในบางโอกาสนะจ๊ะ
2: ใช้ความคิดมากอยู่ในชิ้นงานแต่ว่าสำหรับการใช้ชีวิตนี่คือสนุกสนานกันครับประมาณนั้นครับที่เป็นหลักในการทำงาน
1: มันก็เหมือนชื่อวงไหม
2: ใช่เลยครับนั่นคือกิมมิคของที่เราแบบว่าเราแคร็กจากคำนั้นครับว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าอินกับมันก็คือความสนุกสนานในการใช้ชีวิตแต่ว่าจริงๆสนามเด็กเล่นถ้าเทิร์นแบ็คไปที่ความหมายแรกที่เราคิดนะฮะคือตอนนั้นผมมาเรียนผมกับตุ้ยตุ้ยที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์ด้วยกันเป็นครูอนุบาลแล้วเขาบอกว่าคนที่เด็กที่เล่นอยู่ในสนามเด็กเล่นฮะคือจริงๆระหว่างที่เขาสนุกเนี่ยเขาได้เรียนรู้ไปด้วยเราก็เลยใช้มาเป็นกิมมิคในการทำเพลงโดยการที่ว่าเราจะใช้ความสนุกนำทางนะให้คนไม่รู้สึกว่ามันซีเรียสแต่จริงๆข้างในนั้นมีแฝงไปด้วยสาระอะไรต่างๆ
1: เอาคุณเครียดมากเลยสามจังหวะเนื้อเพลงมาคันนี้คุณแค่เครียดเลยทีเดียวคุณมีแฝงอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าวงเพลกาวะโอ้แต่มันก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือซิกเนเจอร์เขาไง
2: อ๋อครับ
1: คือแต่ถ้ามองไปมันคือซิกเนเจอร์มองย้อนกลับไปจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้น20กว่าปีที่เราอยู่กับมันมาแล้วถ้ามาถึงวันนี้คุณคิดว่าสนามเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ก็ยังเป็นสนามเด็กเล่นที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนได้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสมมติถ้าเป็นคนที่เคยเล่นสนามเด็กนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆจนตอนนี้เขาโตแล้วเนี่ยเขาเดินผ่านเขาก็น่าจะคิดถึงความทรงจำมีความนอสตัลเจียที่เขาแบบรู้สึกกับมันหรือว่าเด็กใหม่ๆที่เฮ้อันนี้มันก็น่าสนุกดีนะมันมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าดิจิตอลเหมือนความสนุกในยุคปัจจุบันแต่ว่ามันมีความอนาล็อกอะไรบางอย่างที่ก็อยากเข้าไปวิ่งเล่นอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: มันเหมือนสนามของเรามันเป็นสนามที่ผสมผสานไหมมันจะบอกว่าสมมติถ้าเราเปรียบเทียบมันเป็นสนามเด็กเล่นในยุคที่เราโตมาเครื่องเล่นของเรามันก็ไม่ลื่น
2: ไม่ลื่นไม่กระโดด
1: ไม่กระโดดที่เราต้องกระโดด2ฝั่งถ้าอีกคนนึงเบากว่า
2: ใช่
3: ม
2: ัน
3: ก็จะลอย
1: อีกคนนึงลอยอย่างเดียวอ่ะ
2: ใช่เลย
1: ขวางเลยมันจะรู้สึกเอ้าอยากลงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้อยากขึ้นตลอดหรือไอ้คนลงก็รู้สึกอยากขึ้นบ้างทําไงวะอะไรเงี้ยว่าคือสนามรุ่นเรามันอาจจะเป็นประมาณนั้นถูกมั้ยคะเน้นให้เราใช้นิ้วมือเท้าสกิลบางอย่างแต่สนามวันนี้ของเด็กที่เขาเล่นอ้อมว่ามันก็ยังมีสนามที่เขาเล่นออกกำลังแบบเราเพียงแต่เขาเซฟมากกว่าไหม
2: ใช่ดูปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
1: รู้สึกใช่ไหม
2: ใช่ฮะใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: ตามสนามเด็กเล่น
1: เพราะฉะนั้นประสบการณ์ถ้าเรามองสนามเด็กเล่นที่มันพัฒนาขึ้นแต่คอนเซปต์หลักๆมันก็คือให้เราไปปล่อยความสนุกอยู่เหมือนกัน
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสนามนี้ก็ยังคงเป็นสนามที่เข้ากับคนได้ทุกวัย
2: ใช่ครับใช่ครับเราพยายามทำให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ครับเป็นลี่ครับ
1: มันก็เลยทำให้เป็นเกี่ยวไปไหมคะว่าเราเองก็ไปหาประสบการณ์กับการยังไม่หยุดทำงานแล้วไปทำงานกับคนอื่นกับน้องๆกับอะไรแบบนี
2: ้โอ้ถูกต้องเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่เหมือนเราไปทำเนี่ยเราเองก็ได้รับด้วยนะครับได้รับอะไรต่างๆที่แบบว่าโอเพ่นไมล์เราความคิดของเด็กยุคใหม่รสนิยมของเขาสังคมของเขาอะไรเงี้ยครับใช่เลยครับ
1: ได้อะไรกลับมาบ้าง
2: โอ้เยอะมาก
1: เช่นอ่ะมาเช่นตูนบอกสิ
2: ตูน
0: เด็กสมัยใหม่เก่งมากครับเก่งกว่ายุคเรามากแล้วแบบเก่งแบบทวีคูณแบบไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเร็วๆใช่
2: ข้อมูลเขาเยอะกว่าข้อมูลในการที่เราจะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับเยอะกว่าเสิร์ชได้ตอนนั้นถ้าเป็นยุคเราเนี้ยยุคผมเนี้ยต้องไปที่สวนจตุจักรร้านนั้นจะมีคัมภีร์หนึ่งเล่มที่แบบว่าทำให้เราพัฒนาขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้เราเสิร์ชได้ภายในไม่กี่วินาทีอะไรเงี้ยตอนนี้เป็น AI แล้วด้วย
1: คือมันก็เลยทำให้มันย่นระยะเวลา
2: ใช่ใช
1: ่แต่ทั้งหมดมันก็ต้องอยู่ที่สกิลป่ะอยู่ที่วินัยป่ะ
2: วินัยครับความตั้งใจแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นแบบที่เห็นชัดมากก็คือความอดทนที่แบบถ้าเด็กยุคใหม่ถ้าใครอดทนมากกว่าเหมือนว่าจะชนะในบางเรื่องได้แบบ
1: เช่น
2: เรื่องการอดทนในการฝึกซ้อมเนี่ยครับหรือว่าการที่เราสนใจบางอย่างอย่างจริงจังรู้ด้วยความที่ว่าตอนนี้หน้าต่างมันเยอะมากเลยครับพี่อ้อมครับและทีเนี้ยเด็กบางทีสนใจนี้10% 10% 10%แต่ยุคเราเนี่ยเรามีทางเดียวฉันมีอยู่สิ่งเดียวนี่แหละคือถ้าไม่ใช่สิ่งนี
3: ้ไม่รู้
2: อีกอันนึงก็อาจจะไม่รู้เลยทีเนี้ยตอนนี้ตัวเรื่องเขาเยอะมากทีเนี้ยถ้าเรามีความอดทนต่อความสนใจที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยบางทีเขาอาจจะพัฒนาไอ้สิ่งนั้นได้แบบก้าวกระโดด
1: มันช่วยในความจดจ่อ
2: ใช่
1: แล้วมันก็ทำให้เราทำไปได้เรื่อยๆมันก็เป็นการฝึกฝนใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันก็น่าสนใจเพราะพอเราไปร่วมงานกับน้องๆใหม่ๆการที่เราได้เปิดตัวเองไปร่วมงานกับคนใหม่ๆด้วยวัยด้วยสิ่งที่เรายอมรับเขาโดยที่เราไม่ได้ต่อต้านว่าเฮ้ยเขาเก่งขึ้นเขามีอะไรที่แตกต่างมันสะท้อนกลับมาที่ความเป็นเพลงราวกับการทำเพลงอย่างเพลงล่าสุดไหมคะ
2: มีส่วนเลยครับเพราะว่าอย่างในเพลงนี้ฮะก็คือเราใช้วิธีการทำงานแบบว่าด้วยก่อนหน้านี้ฮะเพลงเมื่อปีก่อนเนี้ยเรามีเพลงแนบใจที่เรารู้สึกว่าอยากจะใช้วิธีการแบบที่ดั้งเดิมที่เราทำแต่ก่อนเราจะแจมกันในห้องซ้อมครับแล้วก็เล่นเพลงกันซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกตั้งแต่เพลงนั้นแล้วเฮ้ยเราไปโอสกูกันไม่ทำหน้าคอมละไปแจมกันในห้องซ้อมดูซึ่งเรารู้สึกติดใจครับมันอาจจะเป็นidentity ของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบเราเริ่มต้นมาจากแบบนั้นมาตั้งแต่ก่อนจนถึงทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกเพลงนี้อยากทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันแล้วเราก็เลยดึงน้องที่เป็นแบบว่านักดนตรีหน้าใหม่ที่เคยช่วยผมทำงานในตอนที่เปิดค่ายที่ผมทำมิวสิกอะไรเงี้ยชื่อน้องโฟร์เนี่ยก็มาแจมกันในห้องแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าได้รสนิยมใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆได้เทสใหม่ๆ
1: เช่น
2: จากการที่แบบอย่างให้พี่แกงเนี่ยอย่างที่พี่แกงเล่าเรื่องทางคอร์ดต่างๆ
3: ที่จริงถ้าสังเกตดีๆครับเพลงนี้มันจะมีไอเดียตรงที่ตอนเปิดกับตอนปิดอินโทรและเอาโทรอันนั้นน่ะคือมันเป็นถ้าเกิดเป็นเพลงกาวเนี่ยเราก็จะเล่นคอร์ดดิบๆตามภาษาเราแบบว่าดนตรีเล่นสดตามไลฟ์อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันจะมีทางคอร์ดที่เหมือนเปิดมาเป็นท่อนนี้แต่ปิดก็เป็นท่อนนี้แล้วน้องก็บอกว่า
1: เนี่ย
3: ไอเดียมันเหมือนลูปไอเดียมันจะเหมือนลูปเหมือนแบบว่าเก้าอี้ดนตรีครับก็คือเริ่มต้นเสร็จปุ๊บทุกคนเล่นเกมกันพอเพลงหยุดปุ๊บก็เข้าเพลงแต่พอเพลงไปมันก็ลูปก็คือเป็นลูปของชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือมันมีคอนเซปต์ในอีกวิธีคิดหนึ่ง
3: ใช่ๆ
1: คือถ้าเป็นเราก็เล่นดื้อๆ
2: ใช่ๆอ่
1: ะถูกป่ะมันเราชินกับแบบนั้นน่ะลงไปตรงมาเลยแต่พอเป็นเค้าเค้าเล่นยังไงอ่ะ
0: ตอนแรกมันจะเป็นน้องก็จะแบ่งเป็นพาร์ทแบบสมมุติถ้าเป็นเพลงกาปุ๊บก็จะเข้าร้องเลยครับ
1: เดี๋ยวต้องเล่นแบบเพลงกาดิ
2: ย่นเลย
1: เดี๋ยวต้องเล่นแบบไม่มีโน้ตดิ
0: แล้วก็จะเป็นร้องเลย
3: ร้องเลย
2: ทิ้งเลยไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: แต่ถ้าเป็น
1: มีโน้ตเข้ามาปุ๊บ
3: ติ้งอยู่ในสั้นไป
0: เขาจะมีแบบชั้นเชิง
3: นะก็จะมี
1: น้องไม่รีบ
2: น้องไม่รีบ
1: เ
2: รียดไป
1: คือในขณะที่บางคนบอกว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะรีบโฟร์ไม่รีบอีเพย์เก่ารีบกว่ามานานแล้วด้วย เข้าร้องซ้อมเสร็จไปแล้วป่านนี้เพลงจริงๆที่เพลงยาวๆเพราะโฟสเนาะเอ้ยได้ยาวเพราะเรา
2: ไม่ยาวเพราะเรา
3: แต่เทสตรงที่น้องไว้เนี่ยแล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นตอนท้ายอีกทีครับจะได้ความรู้สึกของเก้าอี้ดนตรี
1: มันก็วกกลับมา
3: ใช่
1: ถูกใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือการตีความของเขาที่มันวนกลับมาที่เดิมแล้วพอฟังอ่ะวิธีร้องมันเปลี่ยนไหม
2: เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเพลงนี้พยายามร้องให้ป๊อปมากขึ้นผมรู้สึกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยวายเบสจะหายไปเยอะมากๆเวลาที่ทำงานให้น้องๆยุคใหม่เนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยเราลองดูหน่อยไหมแต่มันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับ
1: เพราะชิน
2: เพราะเราร้องมา20กว่าปีแล้วครับแต่ว่าก็พยายามที่แบบว่าตั้งหมุดใหม่เอาไว้ว่าเฮ้ยก็ไปหาพื้นที่อะไรใหม่ๆสัก 20% ก็ยังดีอะไรเงี้ยครับ
1: แต่วิธีปล่อยคำของท่อนบางอันเนี่ยมันจะ
2: อัน
1: น
2: ั้
1: น
2: อ่ะ
1: อันนั้นป่ะมันมีอยู่ท่อนที่มันเนื้อมันดูเนื้อเยอะเหลือเกินอ่ะคืออันนั้นคือใหม่ไหม
2: ใหม่อยู่เหมือนกันคร
1: ับ พอฟังแล้วแบบติ๊กเนื้อเยอะนะต้นเขียนน่ะติ๊กทำอะไรอ่ะติ๊กเนื้อเยอะนะจำท่อนนั้นได้ไหมคะ
0: น่าจะเป็นเวิร์ด
1: พี่จำได้ไหมลองเล่นให้ฟังหน่อยดิคือแบบติ๊กกำลังแรปเหรอ
2: น่าจะเป็นพีป่ะ
3: พี

0: ก็หายใจไม่ค่อยทันเลยผมว่าเก่งหน้าท้องมากเลยครับพี่ทอมเมื่อกี
1: ้จริงๆแล้วมันคือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนั่นเองการที่จะฝึกเพลงนี้ได้คุณต้องเป็นคนแข็งแรงมากโอเค
0: มีน้องพิมพ์อยู
2: ่ร้องเป็นมาก
0: ร้องยากเหมือนกันนะครับพี
1: ่เออให้พี่ยืนก่อนน้องเดี๋ยวพี่จะร้องดีขึ้นคือนั่งตอนนี้เข็มขัดมันรัดอะไรเงี้ยเอาไปเรื่อยอ่ะคือเอาจริงตอนฟังแล้วแบบอะไรวะเนี่ย
0: อะไรใหม่ใหม
3: ่เออ
1: มันเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าคือเราจะชินกับเพลงเก่ามันก็ร้องไปร้องไปร้องไปแล้วพอเจอเพลงนี้เฮ้ยเออก็เออเขาทำงานกับเด็กมาเยอะเนอะเขาเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเว้ยเพลงเขาวิธีร้องก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่น้ำเสียงอ่ะแน่นอนแหละโทนของมันเรายังเป็นเราเอาว่ามันคือการปรับตัวกับชีวิตปะ
0: ด้วยครับด้วยครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีใช้คำว่าไงดีครับมันมีบางเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปได้กับบางเรื่องที่รู้สึกว่าถ้าเราพลิกวิธีมันนิดนึงมันอาจจะเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็พยายามเอาสองอย่างมาเมิร์จกันครับว่าแบบเฮ้ยเอาสิ่งนี้ไว้ด้วยที่คนชอบอยู่นะเอาสิ่งนี้ที่แบบว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้าอีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับด้วย
1: เอาว่าที่สุดแล้วนะเวลาคนเรามันเปิดใจแล้วก็ทดลองทำอะไรใหม่ๆสมองมันได้ใช้ร่างกายมันได้เปลี่ยนน้อยที่สุดมันอะไรไม่รู้แต่มันคือประสบการณ์ที่เราก็รู้ว่าเออประตูนี้เราเปิดได้อ่ะ
0: ใช่ๆ
1: เอาว่ามันสนุกตรงประตูที่เราได้เปิดถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยเราได้ลองเดินไปเปิดมันก่อนเพราะพออ้อมฟังอันนี้มันรู้สึกว่าแบบเออเนื้อมันจะบอกว่าเป็นเพลงกล่าวก็เป็นเพลงกล่าวได้แต่เนื้อมันเยอะแล้วมันเล่าเรื่องในอีกแบบนึงก็มองได้แต่มันก็ยังเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยกับเก้าอี้ดนตรีอ่ะที่มันหยิบมันออกมาเพื่อที่จะบอกว่ามาพักนะจ๊ะ แค่นั้นเองอ่ะจริงๆเมนคืออยากบอกแค่นี้ไหม
0: จริงๆใช่เลยครับ เพราะว่าคือเพลงนี้ครับถ้าเล่าเรื่องวิธีการแต่งครับคือ ผมไปเจอรายการหนึ่งที่แบบว่าสัมภาษณ์น้องโบกี้ไลออนแล้วเขาเล่าเรื่องการแต่งเพลงในแบบของเขา แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกมากเลย คือเขาจะใช้กับว่ามันเขาตั้งคำหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็แต่งไมค์แบบว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างในความเป็นไปได้ของคำนี้อะไรเงี้ยก็เลยลองเฮ้ยลองทดลองดูแล้วก็เลยลองมองแบบว่าเหมือนเป็นเติร์ดไอวิวเหมือนเวลาที่เราไปโปรดิวซ์งานให้คนอื่นนะครับว่าเรามองเข้ามาที่เพลงเก่าโดยการที่เราเป็นบุคคลที่3อีกทีนึงมีอะไรบ้างที่มันเป็นเพลงเก่าการที่เป็นบทแบบว่าเป็นสเตตัสในการเป็นอันเดอร์ด็อกบ้างหรืออะไรบ้างอะไรฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าไปเจอคำว่าเก้าอี้ดนตรีที่มันเป็นการละเล่นนึงที่เหมือนแบบวงเพลงเก่าก็เฮ้ยเป็นเรื่องของการเล่นอะไรต่างแล้วเลยมาแตกคำดูว่ามันมีอะไรที่มันดูน่าจะเป็นไปได้บ้างก็เลยไปเจอว่าเอ๊ะเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รักแต่เป็นที่พักใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอางั้นเอาคอนเซปต์นี้มาแต่งเดเวลอปทั้งหมดให้มันเป็นเพลงๆเ
1: หมือนที่บอกว่าอะไรนะไม่ครบไม่ผูกมัดไม่พัฒนา
0: ไม่ผูกมัดไม่พัฒนาอ
1: ย่างเงี้ยหรอคือสถานะเราเป็นแบบเนี้ยหรอ
0: ใช่ครับใช่เป็นคนแบบว่าเส้นตรง
1: มันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะหรอ
0: น่าสนใจเพลงนี้ก็น่าเป็นเพลง
1: ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายลอยตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือแล้วพอไปดู MV มันก็คือชีวิตคนหนึ่งคนที่จะต้องแปะไว้กับคนอีกหนึ่งคนที่คนอีกหนึ่งคนก็ไปแปะไว้กับคนอีกหนึ่งคน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าไปชีวิตไปดูเป็นวงกลมอยู่วะถ้ามันเป็นลูปแบบนี้วะอะไรแบบเออแต่เรื่องแบบนี้มันมีทุกวัยทุกปีป่ะ
0: จริงครับ
1: ทุกเพศ
0: จริงเลย
1: ทีมงานเคยเป็นสภาพนี้ไหมคะเป็นตัวเรามักเวลาเราได้ยินเพลงของพี่เขาอะเรารู้สึกว่าตัวเราอะเป็นคนที่เป็นเก้าอี้ให้คนอื่นหรือไปพักที่เก้าอี้ตัวอื่น
0: เฮ้ยน่าสนใจเป็นคำถามที่ดีครับ
1: เราคิดว่าเราเป็นคนไหน
4: เพลงต่อไปเลย
5: เป็นเก้าอี้ค่ะโ
1: อ้ย
0: นี่ไง
1: ก็เลยมากับพี่เขาอย่างสบายไอ้พวกชีวิตเป็นเก้าอี้เขาพักกันเหรอ
5: ต
1: ั้
5: งแต่กระบวนการแรกจนปล่อยเพลงเลยเพราะว่าเป็นเก้าอ
1: ี้
5: เหม
1: ือ
5: นก
1: ัน โอ้เลยเข้าใจกันเนาะ
0: โ
1: ดนคุณคิดว่าชีวิตคนเราเป็นเก้าอี้หรือคนนั่งบนเก้าอี้มากกว่า
0: โอ้จริงๆผมว่าน่าจะบาลานซ์กันนะเท่าๆที่ผมว่าแอบรู้สึกว่าเท่าๆกันที่ตุนไว้ยังไง
3: เชื่อว่าแบบไอ้คนที่มีความสุขกับการให้ก็ยังมีความสุขกับการให้มากกว่าการรับอยู่มีคนแบบนั้นอยู่นึกออกมั้ยครับมีแฮปปี้กับการที่เราแบบว่าเอ้ยเราทำเพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: หล่อเนาะนั่งแบบไหลยังว่างเงี้ยนะไม่ต้องการสถานะมาตรงนี้นะพี่พร้อม
3: เขายังมีความสุขในการทำของเขาอยู่นะครับผมว่าก็
1: เอาว่าก็มีแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่อยากได้เก้าอี้จริงๆในห้วงเวลาแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่เก้าอี้ของความรักนะแต่เราต้องการเก้าอี้เพื่อที่จะพักจากสถานการณ์บางอย่างบางทีเราต้องการใครสักคนฟังเราก็ได้ป่ะวะ
0: ใช่
1: ใครต้องการสักคน ฟังเราเรื่องอะไรก็ได้ไม่ต้องฉลาดตอบเราด้วยไอ้เก้าอี้ตัวนั้นของเซกราเป็นแบบนั้นไหม
0: ใช่เลยครับเพราะว่าผมมารู้ตัวเพลงนี้ตอนที่เริ่มทำแล้วแบบไปเจอกิมมิกเนี้ยมันเกิดจากแบบนี้แหละครับผมรู้ว่าผมรู้ว่าตัวผมเองเนี้ยเป็นคนที่มีคนมาให้เป็นเก้าอี้บ่อยโดยไม่ใช่สเตตัสไม่เกี่ยวกับความรักนะฮะแต่ว่าเป็นสเตตัสที่แบบไปเจอเรื่องนู้นมาแล้วเราเหมือนมันเป็นผู้ฟังที่ดีมั้งครับแล้วก็เราก็ไม่ค่อยไปจัดเขาคือแบบว่าฟังแล้วเดี๋ยวเขาคงไปตกผลึกอะไรของเขาเองแต่ก็เป็นที่ได้ระบายเลยเข้าใจโปรเซสนี้แล้วก็เออน่าจะมีเพลงแบบนี้ไว้หน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: เพราะว่าในสถานการณ์วันนี้ยิ่งใน2อาทิตย์เนี้ยอ้างว่าคนเหนื่อยอ่ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: บางทีไม่ได้อยากได้องค์ความรู้แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สนองค์ความรู้แล้วคือแบบช่วยรับฟังหน่อยฟ้าร้องทีก็เครียดทีอ่ะ
0: จริงๆ
1: คือแบบฟ้าร้องก็เครียดฟ้าร้องแล้วเครียดเล่าให้ใครฟังดีว่าฟ้าร้องแล้วเครียดอ่ะคือเอาว่าพอมันเป็นเพลงแบบเนี้ยแต่มันอย่างที่บอกมันถึงรู้สึกไงว่ายังไงเพลงเก่าก็เป็นเพลงเก่าสำหรับอ้อมอ่ะคือมันมีนัยยะบางอย่างที่สอดอยู
0: ่
1: วงคุณไม่เคยทำเพลงแล้วทำเพลงเล่นนะ คุณไม่จริงกับชื่อวงเลย คุณไม่เห็นจริงกับชื่อวงเลย
0: ต้องแคร์ใช่ไหม
1: ชื่อวงคุณดูแบบสนามเด็กเล่นแต่คุณนึกว่าห้องทดลอง ร้องจดๆให้ฟังได้เปล่า
0: ได้เลยครับ
1: ได้ไหมครับ เพราะว่าเนี่ยอ่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องงานคุณคิดว่าเราคุยกันเรื่องงานได้ครบไหม
0: ครบองค์อยู่ครับพี่
1: ครบไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ทีมงานโอเคไหมคะทั้งนี้ก็จะคุยเพราะว่าบ่อๆไปเรื่อยเห็นอย่างนี้ก็เหมือนเพกาวอะค่ะดูเหมือนไม่มีสาระอยู่แล้วอย่าไปเอาสาระเยอะเดี๋ยวเครียดนะคะเดี๋ยวให้เขาเล่นให้ฟังสักท่อนหนึ่ง
3: เล่นเป็นแบบเพกาวไม่มีโฟร
1: ์เล่นเพกาวไม่มีโฟร์เพราะว่าเวลาเราน้อย
3: ครับ
2: เอาพุกไปเลย

0: บอกช่องทางนิดนึงครับถ้าเกิดว่ายังไงสำหรับใครที่อยากจะใช้ชีวิตวนลูปไปแบบนี
1: ้มา
0: เราไปดูได้ที่ไหนบ้าง
2: ก็ตอนนี้ MV นะครับดูได้แล้วที่ YouTube นะครับช่องมีเรคคอร์ดครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราปลายปีจะมีงานเล่นสดประมาณหลายๆที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากติดตามก็ติดตามได้ที่ทั้ง Facebook IG แล้วก็ TikTok นะครับเซิร์ชเพกาวแบนด์ได้เลย
0: จะได้ช่วงหน้าหนาวเนาะ
2: ใช่เลยครับ
0: หน้าหนาวเราไปเจอกันค่ะสนามเด็กเล่นเขาจะเปิดให้เราเข้าไปเล่นละนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งค่ะ

0: จากคู่อริสู่คู่หูจำเป็นเพื่อไขคดีฆาตกรรมไอดอลดังจากแกล้งรักสู่รักจริงแต่ระหว่างที่กำลังตามหาเสียงจากคนตายทำไมเสียงหัวใจของคนตรงหน้าถึงดังขึ้นเรื่อยๆอุ๊ปส์มิสเตอร์ซาวด์สืบเสียงปริศนาโอ้ยเสียงหัวใจเธอดังกว่ารับชมได้แล้วทุกวันศุกร์21:30 นทางช่อง Workpoint ดูออนไลน์เวอร์ชันอันค้าทุกวันศุกร์เวลา22:30 นบนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้น
1: FM Fandom Live
2: สายละพลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
5: ับ เกมกันดีกว่าครับ
6: ได้เลย
5: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบ้ให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
7: นกกระจอกเป็นสำนวน
8: ปัง
7: อันนี้ทำอะไรอยู
8: ่ยิง
7: อันนี้แหละ
8: นกตกปลา
9: เกือบถูก
8: มือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
9: พี่ว่าหลับตาบ้าง
5: พี่
9: สามเลือกอันหนึ่ง
7: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมนะนกนี
8: ่
7: นกอยู
9: ่นกอยู่ครับ
7: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: รวมส่งความฟินด้อยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
11: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
11: ้อ EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือแม่ของล้านช้างรับทุน 23.84 ล้านบาทพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำสายแม่น้ำรวกพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านน้ำในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
18: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างสำหรับดำเนินงาน2โครงการโครงการเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกระหว่างประเทศไทยและเมียนมาและโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแม่ของล้านช้างรวมวงเงินประมาณ 23.84 ล้านบาทจะมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยน้ำท่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคทั้ง2โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ2ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในความตกลงโดยสทนช.จะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสทนช.จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและประสานงานกำกับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาและงบประมาณพร้อมรายงานความคืบหน้าและการใช้เงินทุนให้ฝ่ายจีนทราบอย่างน้อยทุก6เดือนและตรวจสอบโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งนางสาวลลิดากล่าวว่าสทนช.ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศกองปราบแจงตรวจศูนย์พักพิงกาญจนบุรีหลังผู้เสียหายร้องเรียนเร่งสอบครอบครัวตรวจใบอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ชินยกหินผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามชี้แจงการเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยยืนยันว่าเป็นการเข้าตรวจสอบไม่ใช่การเข้าค้นเนื่องจากทางศูนย์ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนเบื้องต้นตำรวจนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายและผู้พักพิงรายอื่นตรวจสอบทั้งเรื่องการรับตัวเข้าพักการดูแลและใบอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.5เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่พร้อมเตรียมเรียกบุคคลในครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวมาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำตัวผู้เสียหายเข้าศูนย์และการรับตัวส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นดังกล่าวขณะที่ศูนย์แบ่งผู้พักพิงออกเป็น3กลุ่มคือผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนภาพในห้องที่มีกรงเหล็กยังต้องตรวจสอบว่าใช้สำหรับผู้พักพิงประเภทใดโดยตำรวจจะให้ผู้เสียหายชี้จุดที่เคยพักเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธนบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
8: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
10: EFM Playlist of the Week
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
12: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเริ่มต้นสำหรับคุณผู้ฟังเพลงแรกเลยก็คือเช็คลิสต์นะคะบิวกินอันดับที่13แล้วมาต่อกันที่คาราโอเกะค่ะ Tattoo Color เธอบอกว่าฉันไม่ดีคอปเตอร์นะคะแล้วปิดท้ายที่พื้นที่ต่างระดับกับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าวันนี้เราก็ยังอยู่ในห้วงเวลาของการลุ้นเกี่ยวกับอากาศลุ้นเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นหลายๆเรื่องบางคนก็แล้วก็ลุ้นกับเหตุการณ์ที่ดูทีวีบางคนดูโหนกระแสแล้วก็รู้สึกหดหู่ก็มีพี่อานก็บอกว่าเป็นส่วนอ้อมก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามมานะคะคุณผู้ฟังเพราะมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่บางคนก็ศึกนอกก็มีศึกในก็ต้องสู้กันไปนะคะดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดหลายๆครั้งเราก็จะเรียกไงอ่ะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่เราคิดว่าเขาจะพอช่วยเราได้บางครั้งความช่วยเหลือนั้นมันอาจจะได้บ้างแต่บางครั้งเมื่อเราขอไป

0: คนที่เราไปขอเขาเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธเหมือนกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันอย่าไปคิดว่าเมื่อเราขอแล้วทุกคนต้องให้เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่อ้อมก็เชื่อว่าถ้าเราได้รับเราคงรู้สึกดีแหละในทุกการช่วยเหลือที่เราต้องการแต่บางทีก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาไม่ให้เป็นเพราะเราเองหรือเปล่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอ้อมไปเจอที่ลงของไทยรัฐอ่ะเขาเอาของคุณก้องห้วยไร่มาลงคือเขาโพสต์ไว้เอาว่านี้น่าสนใจนะปัญหาการติดหนี้กู้ยืมนอกระบบจากการเล่นพนันเยอะมากเลยครับในข้อความของผมมีแต่คนขอให้ปลดหนี้ให้อยากมีชีวิตใหม่ผิดพลาดไปแล้วอยากเริ่มต้นใหม่โดยมีเหตุผลต่างๆนานาว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้าท่านอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่คนที่สามารถช่วยท่านได้จริงๆคือตัวท่านเองเท่านั้นสูดหายใจเข้าลึกๆและเริ่มที่ตัวเราความผิดพลาดใดไม่ได้รับโทษความผิดพลาดใดที่ไม่ได้รับโทษความผิดพลาดนั้นจะยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะไม่ได้รับรู้ถึงความเสียหายที่แท้จริงอันเกิดจากโทษที่ตัวท่านเองเป็นคนทำความผิดที่ท่านทำท่านต้องรับผลนั้นด้วยตัวท่านเองอีกอย่างถ้าผมจะต้องนำเงินสักก้อนไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดเพื่อให้เขาพ้นผิดผมขอเลือกนำเงินนั้นไปให้คนที่เขาพยายามทุกทางด้วยความสุจริตแต่ไม่สำเร็จสักทีเป็นทุนให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าครับเขาบอกว่าส่งมาระบายได้นะครับสำหรับท่านที่ติดหนี้นอกระบบจากการเล่นพนันแต่ผมไม่ช่วยท่านแน่นอนอันนี้เข้าใจเขานะคะเอาจริงๆคือบางครั้งบางคนไปขอความช่วยเหลือคนอื่นแต่พอเขาไม่ให้ก็ไปด่าทอเขาแล้วไปพูดไม่ดีใส่เขาก็ต้องกลับมาที่ตัวเองด้วยเนาะว่าอะไรทำให้เกิดสิ่งนั้นสังคมพร้อมให้โอกาสอ้อมเชื่อเสมอแต่ว่าเราจะเรียกร้องจากทุกโอกาสจากทุกคนอาจจะไม่ได้ง่ายตัวเองก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยเป็นกำลังใจให้ใครที่อยู่ในภาวะที่กำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นมันอาจจะมีช่วงเหมือนลงเหวนิดนึงอะคุณผู้ฟังกว่ามันจะขึ้นมาได้มันไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเรายอมรับว่าสู้สุดใจแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นได้ก็ลองดูค่ะที่พูดแบบนี้เพราะว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่ายมาเหมือนกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
1: ไอคอนกลุ่มโป
2: ้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
0: คืนนี้สินะที่เราจะเจอกันกับอังคารคลุมโป่ง2ทุ่มถึง4ทุ่มคืนเผาผี Ghost Night กับคุณแบงเกนสไตล์กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นๆๆๆๆๆๆ
1: อ
0: ัง
1: คารคล
0: ุ
1: มโป
0: ่
1: ง
0: เอ็ก
1: ซ
2: ์สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สวัสดีวันอังคารก่อนกินข้าวอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: เมื่อคืนนี้จากตั้งใจว่าจะเป็นจ็อบเจนซีปุบปับรับโชคกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้สายแฟชั่นกันไปคุยกันนะคะจากช่องกั้งปุรัสนะคะคุณน้องกั้งมานั่งคุยตรงนี้เป็นแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าถ้าใครเคยติดตามก็จะเห็นแหละเพราะน้องก็มีหลายเวอร์ชันเป็นทั้งอินฟลูเป็นทั้งนางแบบเป็นทั้งพิธีกรนู่นนี่นั่นเอาว่าการที่เราได้ฟังคนที่ทำงานโดยตรงมันก็ดีอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: 1 2 3 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: คุกกี้เสียงไทยนะคะสำหรับใครที่คิดถึงได้ฟังแล้วนานๆทีมีมาให้เปิดในขณะที่บางเพลงสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถ้าเรามีเพลงนี้พี่อ้อมควรจะต้องมีเพลงที่เก่าแบบนี้หรือมีเพลงในวันนั้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องขอโทษคุณผู้ฟังด้วยนะคะเราไม่ได้มีเก็บไว้ครบทุกเพลงถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณผู้ฟังเราจะมีแผ่นเราจะมีซีดีเราจะมีทุกอย่างเยอะมากแล้วมันอาจจะพอหาได้แต่จริงๆมันก็หายากแหละค่ะเพราะว่าจำนวนปีที่เราทำงานคูณกับจำนวนศิลปินและจำนวนความถี่ที่เขาออกอาจจะต้องบุกเข้าไปรื้อในโกดังกันเลยทีเดียวเราก็เลยใส่ไว้อาจจะไม่ได้เยอะได้ขนาดนั้นเพราะว่าบางเพลงมันก็อยู่ในห้วงเวลาที่อาจจะหายากสักนิดหนึ่งต้องขอโทษด้วยที่บางเพลงอาจจะได้ไม่ครบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพลงเก่ายังมีไม่ได้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดกันไปก่อนกับ New Release ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
6: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานอ่ะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
7: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
15: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
15: รอผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: คมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกนำถกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเผยโอนเงินเยียวยาแล้ว600กว่ารายสั่งปลัดมหาดไทยประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่โอนเงินเพื่อความรวดเร็วย้ำตรวจสอบขั้นตอนให้จบที่ปอพอ อย่าซ้ำซ้อนกำชับเฝ้าระวังภาคใต้10วันอันตรายกาดอย่าตกระวังฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้วราวุธเร่งรัดสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4,500 รายมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมเร่งช่วยกลุ่มเสียหายหนักทั้งพักหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและซ่อมเครื่องจักรขณะเตรียมหารือค่ายรถยนต์ออกโปรโมชั่นช่วยลดค่าซ่อมรถจมน้ำให้ประชาชนรัฐบาลระดมครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะประจำศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์และจุดบริการ57แห่งในพื้นที่อุทกภัยให้บริการซ่อมฟรีช่วยลดภาระประชาชนหลังน้ำลดปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสด้านกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งควบคุมต้นต่อคราบน้ำมันและสารปนเปื้อนป้องกันการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้6ตุลาคม2569กรมชลประทานยันเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำไม่กระทบกทม.ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการรับมือฝนรอบใหม่11ตุลาคมนี้กรมปศุสัตว์เร่งขนย้ายฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีคาดวันนี้ดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวและอาจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในพรุ่งนี้พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลสุขอนามัยพื้นที่โดยรอบตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนผ่านรายการดังพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งกรงเหล็กล้อมลวดหนามหลายจุดด้านอธิบดีสบส.เผยผลตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายชี้เตียงกรงห้องขังตามมาตรฐานไม่มีหากพบมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวสั่งปิดแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ของสามีของไอเดียสุชาดาสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุราเซาเกาะเล็กๆในทวีปอเมริกาใต้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของไทยชี้หากมีเบาะแสโยงสแกมเมอร์แจ้งข้อมูล DSI ได้เลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องนายกเผยกรณีกาฬโรคจากรัสเซียยันกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการรับมือเฝ้าระวังเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์ด้านองค์การอนามัยโลกยืนยันมีความเสี่ยงในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุเชื้อรั่วไหลในห้องปฏิบัติการโดยทางการรัสเซียยืนยันคุมสถานการณ์ได้แล้ว
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน
12: Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เพลย์ลิสต์ในช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบางคนขอเผื่อลูกนะครับบอกรู้สึกว่าลูกอยากฟังอะไรแบบนี้อ้าวเต็มที่เลยน้องเอ้ยเรียกลูกหลานๆฟังกันไปอ้าวเมื่อถูกค้นพบทรงอย่างแบดนะคะแล้วก็มิสคอร์เราเริ่มต้นที่1 4 3ของแอลลี่นะคะ4โมงเออ5โมงเย็นกับอีก21นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าผมขอเพลงเก่าจนผมรู้สึกผิดชื่อบูมหน้าบีที่ได้มาผมแค่จะเอาให้มันเป็นแค่ชื่อนะครับไม่เป็นไรค่ะจริงๆเราขอกันได้เสมอค่ะเพียงแต่บางเพลงอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจทางอ้อมไม่มีปัญหาอยู่แล้วพวกเราพร้อมเปิดในทุกเพลงที่คุณอยากฟังค่ะส่วนตอนนี้เราก็พร้อมบอกข้อมูลที่คุณควรรู้ติดเอาไว้สักนิดนึงเอาไว้ตัดสินใจเพื่อที่ทำให้คุณจะได้รู้สึกว่าดอกเบี้ยสูงมีอยู่ตรงนี้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีก็อยู่ตรงนี้กับธนาคารออมสินที่ให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินนะคะชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยย้ำนะคะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปี

0: บริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรนะคะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งคำถามว่าเฮ้ยมีเงินออมอยู่ประมาณเท่านี้อยากได้ดอกเบี้ยดีๆติดต่อไปเลยค่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
0: และพุทธอพุทธโธคืนพรุ่งนี้ค่ะเผือกเติ้ลและพี่อ้อยมาพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟฟี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันอังคารสู้งานอาจจะใช่สู้คนในใจเขาอาจจะยัง
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชี
1: ข้าชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

Até lá.

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ก็คิวคิวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถูกก๊อปอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark.

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมหลักคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะครับบางคนก็ส่งมาทักถามกันว่าพี่ขยันนี้พี่จะกินอะไรพี่ขยันนี้พี่มีแผนไปไหนไก่ทอดละค่ะตอนนี้เอาจริงมันต้องเยียวยาในทุกห่วงของตัวเองแล้วคุณผู้ฟังตอนเพราะว่าคุณผู้ฟังส่งมาโหดหู่มากเลยค่ะดูผลกระแสแต่สิ่งที่จะทำคือไงเดี๋ยวจะกลับไปดูคืนนี้ต่ออ่ะแต่ดูแล้วรู้สึกขนหูนะแต่คืนนี้จะกลับไปดูต่อบางทีคนเราก็ไม่เอาตัวออกมาจากอารมณ์ที่มันดึงให้เราไปหม่นหมองใช่ไหมเพราะทางนี้ก็รู้สึกหม่นหมองกับข่าวการเมืองไม่รู้จะดูอะไรละดูท้อถ้าเว็บพนันเอ้ยถ้าเกิดการทำผิดอะไรที่ต่างประเทศแล้วมันจะไม่มีผลกับประเทศไทยอีกหน่อยคนก็ไปทำอะไรที่ต่างประเทศได้เนาะจากกูลาเซาอันนี้เป็นกูลาเซายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่อยๆถ้ารู้ตัวว่าติดตามข่าวไหนมันทำให้คุณรู้สึกแย่ถอยออกมาก่อนนะคะติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ประมาณหนึ่งอีกนิดนึงอันนี้อาจจะพอเป็นประโยชน์บ้างสำหรับใครจะกลับบ้านฝั่งโลตัสรังสิตนะคะวนขึ้นสะพานกับรถเนี่ยเขาบอกน้ำท่วมขังรถผ่านได้เลนขวาค่ะส่วนคนที่รอพี่อ้อมเปิดเพลงคาตาและพี่เป๊กผลิตรอไปเลยเดี๋ยวเปิดให้เบรกนี้สวัสดีจ้ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: กับสลิชันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 1

0: ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่สุดยอดจริงๆนะฮะล่าสุดใน Paris of the Week ที่ผมมาประกาศแชมป์อย่างเป็นทางการเนี่ยก็เป็นหรือก็เป็นแชมป์10สัปดาห์ติดเรียบร้อยแล้วสำหรับงานของน้องเติ้ล First One นะครับนี่คือกลิ่นฝนหรือว่า When It Rains นั่นเองที่สัปดาห์ล่าสุดนอกจากเป็นแชมป์มา10สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยก็เรียกว่าควบตำแหน่งไปเลยกับ Champ of the Month นะครับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Paris มากที่สุดประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยสุดยอดจริงๆนะยินดีกับน้องเติ้ล First One แล้วก็แฟนคลับบ้านนี้ด้วยนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับมาแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะครับวันอังคารเจอกันเหมือนเดิมฮะช่วงของ DJ Paris นะครับเดินทางกลับบ้านไปพร้อมคุณผู้ฟังอยู่กับ DJ So Safe นะครับดูแลกันช่วงเลิกงานแบบนี้เลย 6:00 ถึง 2:00 นะครับกับวันที่วันนี้ตื่นขึ้นมาโอ้โหอากาศน่านอนช่วงเช้าเนี่ยมีฝนตกในเมื่อคืนเนี่ยยาวไปถึงครึ่งวันเลยคุณผู้ฟังซึ่งแอบกังวลเหมือนกันว่าหลายๆที่ก็มีโอกาสที่จะเค้าเรียกว่าท่วมอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ลดเลยเห็นภาพแล้วก็แบบส่งกำลังใจให้จริงๆนะครับซึ่งก็มีการประกาศผ่านเขตหลายๆที่แล้วว่าหลายๆเขตในกรุงเทพช่วงนี้ก็ต้องมีการประกาศว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ให้เตรียมข้าวของขึ้นที่สูงนะฮะที่เห็นแบบแวบๆเลยก็จะมีเขตบางกะปิเนาะมีเขตวัฒนาพักขนงซึ่งก็น่าจะต้องเตรียมตัวกันแล้วช่วงนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหนักแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ดูประกาศเนี่ยเนาะ 4-5 วันเลยกูฟัง5ถึง10ประมาณวันที่10หรือ11ช่วงตุลาคมนี้ฮะก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักค่อนข้างเยอะนะฮะก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดีเจเราก็มีเป็นไข้หวัดกันด้วยนะฮะ เสียงปงเสียงเปลี่ยนอะไรกันไปนะฮะส่วนช่วงชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนนะครับรีเควสต์มาเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิมนะครับที่ทางแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะ

ซิงเกิลจากน้องๆวงพิกซี่นะครับกับเมจิกคาร์คุณฟังเวลาเรานั่งรถขับรถให้กับคนที่เราชอบคนที่เรารักเนี่ยต่อให้ติดสักกี่ไฟแดงเราก็จะรู้สึกแฮปปี้อยู่เสมอเนาะก็หยิบมาฝากชั่วโมงนี้ด้วยนะฮะช่วงเย็นวันนี้คุณฟังครับนอกจากเรื่องของรถของความสุขเจอคนที่ชอบแล้วเนี่ยผมมีคาถาสำหรับคนที่รักแมวให้แมวเนี่ยมาหลงเราแบบเต็มที่เลยกับคาถากินโนสปูนกินโนสปูนแล้วก็กินโนสปูนนี่คือคาถาจริงๆนะฮะเพราะว่านี่คือขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับขนมแมวเลียรูปแบบช้อนป้อนง่ายไม่เลอะมือสะอาดปลอดภัยแล้วก็เลียเพลินจริงๆนะฮะด้วยรสชาติอูมามิจากเนื้อปลาทูน่าแท้เลยหลากหลายสูตรให้เลือกนะครับทั้งกินโนสปูนโอมากาเซอันนี้พรีเมียมเลยสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะอร่อยฟินติดแกลมให้กับเจ้าเหมียวด้วยนะฮะหรือจะเป็นกินโนสปูนสารอาหารครบถ้วนนะครับเลขทะเบียน07ที่ทาสตามหานะฮะปล่อยน้องแมวให้เต็มที่แล้วก็ให้แมวรักแมวอ้อนต้องกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับหาซื้อได้แล้วนะฮะสำหรับกินโนสปูนได้ที่ 7-Eleven นะครับ Pet Shop แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เขาก็มีนะฮะเพียงเสิร์ชคำว่ากินโนสปูน GINNOSPOON เป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าแมวบ้านเราหลงหัวปักหัวปั๊มเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว1 2 3
1: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง

0: ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอังคารชีวิตติดหวานเงินในธนาคารเลยติดขม
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: ็นหนึ่งงานจากศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่ทำเพลงออกมาได้มีเอกลักษณ์มากเลยเป็นฟีลลิ่งของ Dream Pop นะฮะนี่คืองานใหม่จากน้อง Fortune Kid นะฮะศิลปินจาก Box Music ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่ามาในฟีลเศร้าอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เป็นซิงเกิลที่3แล้วที่ชื่อว่าปลายฝันนะครับที่เล่าถึงความสัมพันธ์ที่วันนึงมันต้องมาถึงทางตันหูฟังแล้วก็ได้แต่นั่งคิดว่าเอ๊ะสุดท้ายปลายฝันของเราเนี่ยเท่าที่อยู่กันมาก็น่าจะได้ประมาณสักเท่านี้แหละเออก็ได้ส่งกำลังใจให้กับคนที่เรารักได้มีความสุขต่อไปนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้นะครับกับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วก็อย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: จากคู่อริสู่คู่หูจำเป็นเพื่อไขคดีฆาตกรรมไอดอลดังจากแกล้งรักสู่รักจริงแต่ระหว่างที่กำลังตามหาเสียงจากคนตายทำไมเสียงหัวใจของคนตรงหน้าถึงดังขึ้นเรื่อยๆอุ๊ปส์มิสเตอร์ซาวด์สืบเสียงปริศนาโอ้ยเสียงหัวใจเธอดังกว่ารับชมได้แล้วทุกวันศุกร์21:30 นทางช่อง Workpoint ดูออนไลน์เวอร์ชันอันค้าทุกวันศุกร์เวลา22:30 นบนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้น
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8:00 ถึง 10:00 วันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
10: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
14: Number 4

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: พฤหัสนี้นะฮะ8ตุลาคม EFM Fandom Live เดี๋ยวชวนคุณฟังทุกคนมาเติมความฟินไปกับ2สาวนะฮะหมิงหมิงแล้วก็เนปจูนจากซีรีส์เรื่อง Juliet and Julius กันนะครับ3ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีนี้ใครที่อยากให้ถามคำถามไหนก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะฮะ EFM Station พร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกับอาหารมิมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมิมี่มีมี่ดีดีทุกมื้อจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

ชั่วโมงนี้เวลาน้อยมากเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวมี2ซิงเกิลปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับมีงานเดี๋ยวมีโซมารีรวมถึงน้องพี่พิกฤตนะฮะที่มารออยู่ตอนนี้ส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันทางออนไลน์เหมือนเดิมที่แอป A Time ฟังฟินนะหรือว่าเว็บไซต์ a time.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่6ตุลาคมนะคะ 19 นาฬิกาด้วยไปจนถึง 20 นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะรับฟังเราได้สดๆผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะหรือว่าจะรับชมออนไลน์สดๆได้เหมือนกัน Facebook Live สถานีข่าวสนามเป้านะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต้องเตือนกันเพราะว่า 10-13 ตุลาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากซ้ำหลายพื้นที่เดิมค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแม่น้ำบางประกงล้นคันกั้นน้ำแจ้ง8อำเภอจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมการรับมือด่วนค่ะกรมชลประทานยืนยันนะคะเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำย้ำระบายน้ำไม่กระทบกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการระดับน้ำหน้าเขื่อนรับมือฝนรอบใหม่ 11-13 ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่ประชุมครม.เองก็ขอเพิ่มนะคะสมุทรสาครเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีจี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะคุณผู้ฟังประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียนะคะเปิดภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีหลังมีข่าวแม่แจ้งความถูกลูกชายพาไปขังเอาไว้ซ้ำโดนทารุณบางจุดมีการทำกรงหนาแน่นคล้ายกับห้องขังค่ะล่าสุดนะคะทางฝากฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขชี้ว่าผิดกฎหมายชัดเจนคาดว่าจะสั่งปิดได้แล้วก็เร่งสรุปผลในวันนี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามประเด็นทั้งหมดนี้กันค่ะ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
7: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: นิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ากไฮดีเซลแอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางขณะเดียวกันกรุงเทพเองก็ยังมีฝนแล้วก็วนเวียนทั้งวันแนวฝนภาคเหนือภาคตะวันออกตอนนี้กำลังเติมน้ำลงมาอีกค่ะน่าจับตาทีเดียวก็คือพื้นที่สายไหมคลองสามวาแล้วก็หนองจอกส่วนมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างรวมไปถึงมีน้ำจากนครนายกไหลลงมาสมทบทำให้บางจุดน้ำท่วมสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะคะคุณผู้ฟัง 2-3 เมตรเนี่ยก็คือประมาณแบบ2คนต่อกันเลยนะสูงขนาดนั้นเลยหลายพื้นที่ถูกตัดขาดนะคะขณะที่การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงยังน่าห่วงล่าสุดจิสดาก็ได้เปิดเผยภาพจากดาวเทียมนะคะเผยสถานการณ์น้ำท่วมในปราจีนบุรีมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเนี่ยมันกว้างขึ้นค่ะครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอมากกว่า 500,000 ไร่แล้วในตอนนี้เริ่มสถานการณ์น้ำท่วมกันที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะปราจีนเนี่ยคุณผู้ฟังคะระดับน้ำแม้ว่าจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าน้ำท่วมขังยังเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เส้นทางชุมชนขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งสำรวจแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่มีน้ำลดลงไปแล้วนะคะก็เข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่บริเวณโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรค่ะระดับน้ำลดลงจนเกือบที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยังมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงมากกว่า50เซนติเมตรแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังตามถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรนะคะ80เซนเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้มวลน้ำจากอำเภอปราจีนบุรีไหลลงมาสู่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบอีกทำให้อำเภอบ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะหลายจุดถูกน้ำล้อมแล้วก็มีระดับน้ำสูงถึง 2-3 เมตรส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะจังหวัดประกาศห้ามรถทุกชนิดสัญจรในหลายเส้นทางนะคะในพื้นที่ปราจีนบุรีขณะที่การอพยพประชาชนก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าออกแล้วก็มาต่อรถบรรทุกก่อนที่จะเดินทางอีกกว่า40กิโลเมตรไปที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนศรีรักบำรุงที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างที่อบจปราจีนบุรีเขาใช้เป็นศูนย์พักพิงให้ชาวบ้านในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตส่วนแนวทางการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะคะมวลน้ำก็จะไหลต่อไปที่ลุ่มน้ำบางประกงก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่มันจะไหลออกไปสู่อ่าวไทยขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกงค่ะมีการเปิดบานระบายน้ำเขื่อนทดน้ำบางประกงทั้ง5ช่องแล้วก็ยกบานขึ้นสูงสุดเลยเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่แต่ว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ท้ายน้ำมันกลายเป็นข้อจำกัดเพราะว่าสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำบางประกงตอนนี้ในแต่ละจุดเนี่ยระดับน้ำมันสูงแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่แทบจะใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงแล้วอะค่ะก็ทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนล่างลงไปสู่บางประกงแล้วก็ออกอ่าวไทยต้องทำควบคู่กับการประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วล่าสุดเองกรมชลประทานอัดคลิปวิดีโอชี้แจงชาวฉะเชิงเทรานะคะหลังเกิดข้อสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมเขื่อนบางประกงไม่ได้เปิดบานประตูทั้งหมดเพื่อระบายน้ำส่งผลให้ประชาชนฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักที่มีอยู่ตอนนี้ยืนยันค่ะกรมชลเขายืนยันเลยว่าเขื่อนบางประกงเปิดบานประตูระบายน้ำครบทุกบานในระดับสูงสุดแล้วแต่ว่าน้ำทะเลหนุนสูงจึงระบายได้ช้าค่ะขณะที่เพจ Facebook ของจิสด้านะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีล่าสุดถ้าดูข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคมเผยให้เห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอมากกว่า 500,000 ไร่โดยมวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีขุ่นค่ะเป็นสีน้ำตาลขุ่น แสดงถึงกระแสน้ำที่มันไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินโคลนแล้วก็หน้าดินจากพื้นที่เกษตรตอนบนเนี่ยมันพัดเอาลงมาด้วยริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างหมายถึงกระแสน้ำมันยิ่งเชี่ยวค่ะจิสดาเขาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถนำไปประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปทุมธานีก็ยังคงต้องระบายน้ำในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าบางชุมชนจมนานกว่า2สัปดาห์แล้วคือน้ำมันท่วมเยอะท่วมนานมา2สัปดาห์แล้วอะค่ะขณะที่หนองเสือเองก็ผันน้ำไปที่องครักษ์ไม่ได้ท่ามกลางปัญหาการจัดการน้ำที่กระทบพื้นที่ปทุมธานีนครนายกแล้วก็กรุงเทพมหานครเรื่องนี้ทางว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีบอกว่าการระบายน้ำในอำเภอหนองเสืออยู่ระหว่างการประสานกับจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันหลังเกิดความขัดแย้งในพื้นที่รอยต่อระหว่างหนองเสือกับอำเภอองครักษ์ก็เตรียมพิจารณาผันน้ำจากพื้นที่สาลาครุซึ่งก็เป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของหนองเสือเนื่องจากว่ารับน้ำจากทั้งนครนายกทั้งจากสระบุรีเบื้องต้นก็มีแผนเร่งผลักดันน้ำออกจากคลอง14แล้วก็ลงไปที่คลอง13ก่อนผันต่อไปที่คลอง6เป็นคลอง6วาสายล่างนะคะเนื่องจากตอนนี้มันไม่สามารถระบายน้ำไปทางองครักษ์ได้ล่าสุดเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นประชาชนระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกกระทบกระทั่งกันนะคะกรณีรื้อคันกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองเรื่องนี้ได้สั่งการไปแล้วค่ะขณะเดียวกันก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคอยกำกับดูแลอยู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีข่าวที่สร้างความสะเทือนใจในสังคมกรณีมีการเปิดเผยภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีคือมันไม่ต่างจากคุกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
0: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะที่ยังมีความกังวลกันไม่น้อยว่าเขื่อนต่างๆจะยังคงกักเก็บน้ำไหวหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ทางกรมชลประทานยืนยันค่ะว่าเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำแล้วก็ย้ำว่าระบายน้ำไม่กระทบกรุงเทพมหานครคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดปัตตานีแล้วก็นราธิวาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมมีแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญค่ะถ้าดูในภาพรวมนะคะแนวโน้มมันลดลงอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำแม่กลองก็ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ที่สำคัญติดตามฝนในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีอย่างใกล้ชิดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะสถานการณ์น้ำโดยรวมมีแนวโน้มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำในตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงขณะที่เขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำก็ยังสามารถรองรับน้ำได้คุณธเนศยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพยาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากค่ะแล้วก็ยืนยันว่าน้ำที่ระบายออกไปจะไม่ได้ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้อยู่ที่500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีการจัดจราจรทางน้ำโดยลดการรับเข้าคือลดการรับเข้าไปที่คลองชัยนาทป่าสักที่มันจะไปเติมเข้าหน้าเขื่อนพระราม6อะค่ะซึ่งจากแม่น้ำป่าสักก็จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์นะคะบริเวณคลอง13เอาไว้แล้วขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงที่40ล้านลูกบาทเมตรมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นการพร่องน้ำเป็นการพร่องน้ำรอฝนนะคะโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กลองได้ลดการระบายน้ำต่อเนื่องแม้ว่าจะมีฝนตกมากบริเวณเขื่อนแควน้อยแล้วก็แควใหญ่แต่ว่าน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองยังลดลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้เองนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ประชุมนะคะแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะจากภาคกลางเนี่ยภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสั่งเตรียมรับมือมรสุมกลางเดือนนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีใครชนะภัยธรรมชาติได้ชี้ว่าบทเรียนปี68ถ้าฝนมันตก2วันติดต้องอพยพทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดตอนนี้รัฐบาลเขาคุมเข้มเลยนะคะกลางเดือนที่จะถึงเนี่ยจะต้องรับมือแล้วก็จะต้องมีแผนเผชิญเหตุที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคะหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็กลัวกันว่าฝนที่จะมาในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปซ้ำรอยสงขลาไปซ้ำรอยหาดใหญ่เนี่ย จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายคนกลัวแบบนั้นเอาจริงๆพอมันมีเขาเรียกว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเราเมื่อไหร่เนี่ยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันก็จะทำให้ฝนเนี่ยลดลงแล้วก็จะเปลี่ยนฤดูละอาจจะมีฝนตกมาในช่วงแรกๆได้แล้วก็จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูหนาวนั่นแหละค่ะมันจะทำให้พื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนพอฝนมันตกเยอะในพื้นที่ภาคใต้หลายคนก็กังวลเรื่องของอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันซ้ำรอยหาดใหญ่เมื่อช่วงที่มันเกิดอุทกภัยใหญ่ๆนะคะรัฐบาลเขาก็มีแผนเผชิญเหตุรับมือตรงนี้คุณผู้ฟังคะและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณานายกใช้เวลาการหารือเนี่ยนะคะสั่งการเกี่ยวกับอุทกภัยกับครม.นานประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะส่วนใหญ่เน้นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็เข้าร่วมนะคะวันนี้ก็ออกช่วยเหลือบริการยกรถที่น้ำท่วมกระทรวงศึกษาก็ออกมาช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่นายกสั่งการให้ลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนายกก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยนะคะให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่คุณพิพัฒน์เป็นประธานการประชุมในวันนี้ซึ่งก็พิจารณาช่วงที่มีการคาดการฝนตกเยอะๆในภาคใต้ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14ตุลาคมมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานใน เรื่องของการดูแลฝนฟ้าอากาศปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคืออยากจะให้จัดทำข้อมูลให้กับประชาชนเข้าใจง่ายๆส่งไปถึงชุมชนแล้วชุมชนเขาก็จะได้ส่งต่อไปให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆเพราะบางครั้งภาษาอุตุนิยมวิทยาเข้าใจยากภาษาระบายน้ำของกรมชลก็เข้าใจยากเหมือนกันก็อยากจะให้ย่อยคำให้มันเข้าใจง่ายนะคะท่านนายกอยากให้สร้างการรับรู้ให้เร็วและมีประสิทธิภาพก็กำชับให้ทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งจัดทำทบทวนแผนเผชิญเหตุรองรับทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงขณะเดียวกันที่ประชุมครม.ยังได้ประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการประชุม IMF World Bank 2026 12ถึง18ตุลาคมแม้ว่าจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กทมนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการประชุมครม.โดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมนี้แทนค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะกรมการค้าภายในก็ต้องดูแลเรื่องของผักเรื่องของอาหารที่จะเริ่มขาดตลาดแล้วตอนนี้ทำให้คุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าลงพื้นที่ไปดูที่มีการปลูกผักที่มันได้รับความเสียหายพื้นที่เกษตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อยุธยานครปฐมแล้วก็ฉะเชิงเทราพอมันเสียหายหนักๆตรงนี้ทำให้ตลาดผักในตลาดลดลงเยอะมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการก็คือทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นเพชรบูรณ์โคราชในบางพื้นที่เนี่ยนะคะเอาผักตรงจุดเหล่านั้นมาแทนในตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงค่ะแล้วก็จะดำเนินการแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงกินเจที่กำลังจะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอาอีกแล้วพอเข้าถึงหน้าเจปุ๊บเนี่ยผักแพงอีกแล้วขาดตลาดอีกแล้วก็ดำเนินการแบบนี้นะคะในส่วนของกรมการค้าภายในเขามีแนวทางที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาแบบนี้เพื่อให้ราคาผักมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่ค่ะโดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่ในระบบเป็นจำนวนมากกรมการค้าภายในก็เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆควบคู่กับการทำงานของกรมปศุสัตว์ในการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ยืนกรงนะคะโดยยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์เพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนแล้วก็มีการยืดอายุแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าปริมาณไข่ก็จะเข้าทดแทนได้เร็วที่สุดไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกก่อนจนถึงเดือนธันวาคมก็คือปลายปีเลยนะคะทางกรมการค้าภายในมีการเชิญสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ ฟาร์มขนาดใหญ่มาขอความร่วมมือตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาทแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ค้าปลีกค่ะให้ช่วยเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบกระจายตรงไปยังพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนรวมไปถึงจะมีการจัดสายเป็นสายตรวจนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเข้มเรื่องของสินค้าราคาป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนยากลำบากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ส่วนร้านธงฟ้าราคาประหยัดค่ะก็จะจัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะกรุงเทพจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ 9-18 ตุลาคมส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดแล้วก็จะจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวถ้าจุดไหนมีบ้างกรุงเทพขายที่ไหนบ้างแล้วก็ต่างจังหวัดมีจุดตรงไหนที่เขาเปิดขายเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไปกันได้ถูกนะคะทีนี้มาดูข่าวใหญ่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยค่อนข้างมากค่ะหลังมีการเปิดภาพเป็นภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้พอมีข่าวว่าแม่ไปแจ้งความถูกลูกชายของตัวเองนี่แหละพาไปขังแล้วก็โดนทารุณบางจุดมีการทำกรงหนาแน่นเลยนะคะคล้ายกับห้องขังล่าสุดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรพันตำรวจเอกจอมพลจุรุจิดำรงชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงนายอำเภอท่าม่วงลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่ศูนย์ผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะชื่อว่าโสธรชัย Nursing Home ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนะคะที่มีการร้องเรียนกันว่ามีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเดี่ยวเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริพัชรสกุลหรือว่าแมวคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารศูนย์เจ้าของศูนย์ก็พาเดินไปตรวจภายในศูนย์เลยค่ะพบว่าภายในบางจุดนะมีการทำรั้วเป็นลูกกรงจริงๆคล้ายกับห้องควบคุมจริงแล้วก็เป็นแบบที่ได้มีการเปิดภาพให้เห็นก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าของศูนย์เขาบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องมีห้องควบคุมที่หนาแน่นเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีอาการคุ้มคลั่งเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างก็จำเป็นจะต้องแยกผู้ที่มีอาการไปอยู่ในห้องขังดังกล่าวเมื่ออาการปกติก็ออกมาใช้ชีวิตปกติซึ่งเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกโรงเลยค่ะเบื้องต้นดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้แบบนี้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขอใบอนุญาตแล้วก็ต่อใบอนุญาตเป็นรายปีก็เน้นย้ำให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการการขอแล้วก็การต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ข้อบกพร่องอย่างไรบ้างสิ่งนึงที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษเลยคือการเรียกดูประวัติการรักษาแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์ค่ะติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นไหมทรงตัวหรือว่าแย่ลงอย่างไรโดยกรณีที่เป็นข่าวเรื่องของการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือว่ายากดประสาทซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาถ้าเป็นจริงแบบนั้นถือว่าผิดกฎหมายเลยค่ะผิดกฎหมายแน่นอนซึ่งประสานตำรวจเอาไว้แล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบข้อมูลส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวระหว่างตรวจสอบคุณพัฒนาบอกว่ารอรับรายงานจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจข้อเท็จจริงก่อนกรณีการสั่งปิดถาวรเนี่ยเบื้องต้นดูจากภาพถ่ายน่าจะเป็นการกระทำผิดแน่นอนส่วนจะเข้าข่ายปิดถาวรไหมเดี๋ยวตรวจสอบข้อระเบียบก่อนแต่เชื่อว่าน่าจะสั่งปิดรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาผลกระทบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะพยายามให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันนี้ขณะที่ได้มีการสั่งการให้เข้าไปดูรายละเอียดในกระบวนการต่อใบอนุญาตทั้งหมดตั้งแต่ปีที่เริ่มขออนุญาตว่ามีการตรวจสอบเอกสารสถานที่รัดกุมมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาชี้แจงต่อสังคมเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก ส่วนเกณฑ์ระเบียบในการเปิดศูนย์ค่ะทุกอย่างมีกระบวนการมีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะลักษณะการทำลูกกรงขังคือมันไม่มีระเบียบอ่ะมันไม่มีในระเบียบแน่ๆค่ะถ้ามีภาพปรากฏออกมาถือว่าเป็นความผิดชัดเจนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ว่าจะต้องส่งกลับบ้านหรือว่าหาที่อยู่ใหม่ให้คุณพัฒนาบอกว่าต้องรอให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ให้ข้อมูลเดี๋ยวน่าจะชัดเจนในเร็วๆนี้ล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานตัวเลขคุณพัฒนาบอกแบบนั้นคือยังไม่รู้ว่าผู้สูงอายุตามที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมันแน่ชัดตรงตามตัวเลขตามนั้นหรือเปล่าก็จะทำข้อมูลทุกอย่างให้กระจ่างภายในวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลออกมาพรุ่งนี้ล่ะค่ะสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมแห่งนี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนะคะเพราะว่าศูนย์นี้ปัจจุบันดูแลผู้สูงอายุอยู่19คนเป็นชาย3คนผู้หญิง16คนมีผู้ป่วยในการดูแล92คนแล้วก็เป็นผู้ชาย75คนเป็นผู้ป่วยหญิงอีก17คนหลังข่าวนี้เกิดขึ้นค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเหตุลักษณะดังกล่าวนะคะในพื้นที่กรุงเทพแต่ยืนยันถ้าพบจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นพร้อมพิจารณาให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจลงพื้นที่สถานที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครเขารับลูกแล้วก็เตรียมที่จะดูแลในส่วนนี้ไม่ให้เกิดลักษณะซ้ำรอยกับกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปเลยสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาทางการแพทย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 2,912 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาจำนวน1คนซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาททั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action ที่เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,013คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาพระราชทานเงินและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทคณานาบดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูราเป็นอามัดดารุสารามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนคขมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชบัณฑิตสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์วัดสะเกดวัดปฐุมนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

0: ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณะอาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: มันจะตรงกันครับ
3: ค่ะและเรื่องคืนวันชูซอกนี่คือเกิดกับคุณกี้อะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าหรือยังไงเลย
2: ก็เป็นเพื่อนๆผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยครับแต่ผมไม่ได้พบเจอเองนะแต่เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนๆครับเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาแคมปิ้งกัน
3: มาถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่าคุณกี้เรื่องราวเป็นยังไงคะ
2: ครับก็เหมือนเดิมครับก็สวัสดีพี่เจมพี่แนนแล้วก็พี่มดดำด้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักเกือบ2ปีแล้วครับช่วงเทศกาลนี่แหละซื้อซอกนี่แหละครับช่วงนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันเป็นวันไหว้บรรพบุรุษเนาะของบ้านเขาครับตอนช่วงนั้นครับเพื่อนๆคนไทยที่ทำงานแถวๆเนี้ยแล้วก็เพื่อเรารู้จักกันเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาจะหยุดยาวกันประมาณสัก 4-5 วันครับ
4: ครับ
2: ก็จะนัดกันมาสังสรรค์นะตามคนไทยเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมากางตรงกลางเต็นท์กันครับที่ผมทำงานตรงเนี้ยผมทำงานสวนเนาะผมทำงานสวนดอกไม้นะครับมันก็เลยมีพื้นที่เยอะพอสมควรวันนั้นมากันประมาณสักเกือบ20คนครับครับมากางเต็นท์ก็ประมาณสัก5-6หลังบางคนเขาก็จะเดินทางกลับประมาณนี้ครับช่วงหัวค่ำมันก็จะมีการดื่มกินกันเปิดเพลงกันปกติแหละคุยกันสนุกสนานตามปกติครับบางคนเขาชอบทำกิจกรรมอย่างอื่นก็แล้วแต่เขาครับจนกระทั่งเนี่ยประมาณตอนนั้นประมาณสัก6 ทุ่มกว่าครับเที่ยงคืน
5: เที่ยงคืน
2: ใช่ครับทุกคนก็เริ่มทยอยกันแยกย้ายกันเข้านอนนะบางคนก็เข้าเต็นท์บางคนก็กลับครับเรียกแท็กซี่กลับครับผมเองก็เข้านอนในห้องครับช่วงที่นอนในห้องมันก็อยู่ใกล้ๆกันครับเดินประมาณสัก 4-5 ก้าวก็ถึงกันแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับว่ามันคงไม่มีอะไรนะคืนนั้นเนี่ย
4: ครับ
2: แต่ประมาณสัก1:00ครับน่าจะประมาณสัก1:00กว่าๆนี่แหละมันมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาได้ยินเหมือนกับมีคนเดินนะตึบเหมือนเขาลงส้นประมาณนี
4: ้
2: ลักษณะเหมือนไม่ใส่รองเท้าครับเขาจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยอยู่บริเวณรอบเต็นท์ของเขาครับห้าเต็นท์เนี่ยแต่ผมไม่รู้เรื่องนะตอนแรกมันคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นเพื่อนอาจจะลุกมาทำธุระส่วนตัวอะไรก็ได้แต่เสียงนั้นครับมันเดินผ่านไปเต็นท์หนึ่งเต็นท์ที่สองมันจะเดินกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ครับมันก็เลยสงสัยครับมันก็เลยเปิดซิปเต็นท์ออกไปดูครับมันไม่มีใครครับพี่มดดับไม่มีใครเลยมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะมันก็เออคงไม่มีอะไรหรอกมันก็เลยกลับเข้าไปนอนครับไม่ถึง5นาทีครับเสียงนั้นน่ะมันกลับมาอีกแล้วแต่ครั้งเนี้ยมันบอกว่ามันได้ยินเต็ม2หูเลยมันเหมือนได้ยินมีคนเดินรอบเต็นท์เนี่ยประมาณสัก 4-5 คนครับเดินรอบๆเต็นท์นั่นแหละมันก็เลยเปิดออกไปดูครับมันก็ไม่มีใครอีกแล้ว ทีเนี้ยมันบอกว่ามันกลัวนะ

0: ในใจมันบอกว่ามันกลัวมันจะพยายามข่มตาให้หลับครับแต่ด้วยอย่างว่าครับมีการดื่มกินด้วยมันก็พ้อยหลับไปพอตอนเช้ามันก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พวกผมฟังตอนแรกทุกคนไม่คิดอะไรครับมันน่าจะมีคนแกล้งแหละแต่คืนนั้นครับมันมีอีกคนหนึ่งที่เจอครับก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายครับก็เข้ามานอนในห้องนี่แหละในห้องที่ผมอยู่นะก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ครับข้างนอกก็มีพวกผมก็นั่งดื่มกินกันปกตินี่แหละตอนนั้นมันประมาณสักไม่ดึกครับประมาณสักสองนี่แหละสองทุ่มนี่แหละพวกผมได้ยินเสียงกักกักกักกักนะพี่เหมือนกับอะไรกระแทกกับไ
1: ปผนัง
0: ฝาผนังใช่ครับเหมือนคนกำลังดิ้นนี่แหละพวกผมก็เลยรีบเข้าไปดูครับพอสิ่งที่พวกผมเห็นครับตอนนั้นพวกผมวิ่งเข้ามาประมาณสี่ห้าคนนะไอ้คนเนี้ยเพื่อนนี่เพื่อนของเพื่อนเนี่ยมันนอนดิ้นทุรนทุรายครับเหมือนกับคนหายใจไม่ออกเนี่ยคือกักคือกักคือกักอยู่ครับสักพักมันสะดุ้งตื่นหน้ามันซีดเลยครับซีดมากนะแล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยกูเห็นอจุม่ากูเห็นอจุม่า
1: ก็คือเป็นผู้หญิงแก่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับเขาบอกว่าตอนเขากำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นครับกำลังเคลิ้มจะหลับเนี่ยมันมีผู้หญิงแก่คนนี้แหละมายืนอยู่หน้าต่างแต่เธอชี้หน้านะชี้หน้าเขาครับแล้วก็พูดเป็นภาษาบ้านเขาเลย
1: ภาษา
0: เขาบอกเขารับรู้ใช่เขารับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันด่าเขาด่าแน่นอนประมาณว่าไปประมาณเนี้ยหญิงแก่คนนั้นเขากำลังจะปีนเข้ามาในห้องนี้นะแต่เขาพยายามหนีครับแต่ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาขยับไม่ได้เลยจนพวกผมนี่แหละก็เลยวิ่งเข้ามาปลุกพอดีเลยคืนนั้นเชื่อไหมครับเขาไม่อยู่ต่อเลยนะเขาเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปเลยเขากลับไปเขาบอกเขากลัว
2: ต้องกลัวมาก
0: ตกเย็นวันต่อใช่ตกเย็นวันต่อมาครับวันรุ่งขึ้นอ่ะตกเย็นมันเหลือประมาณสักสี่ห้าคนนี่แหละรวมกับผมแล้วก็แฟนแล้วก็มันจะมีอีกคู่หนึ่งครับคือน้องคนนี้ชื่อน้ำครับมันจะเหลืออยู่เต็นท์เดียวครับที่นอนเนี่ยด้วยที่ว่าสองพวกนี้เนี่ยเขาไม่เชื่อด้วยน้ำเนี่ยครับเขาก็ไปนอนที่เต็นท์ครับที่อยู่ข้างๆผมนี่แหละแฟนของเขาก็นั่งดื่มอะไรสักอย่างแหละอยู่ในกับผมนี่นะก็ดื่มกินกันปกติแล้วน้ำเขาก็นั่งเล่นแล้วก็ไถโทรศัพท์ไปอยู่คนเดียวครับจู่ๆครับน้ำเขาบอกว่าเขาเห็นคน
1: เขาบอกว่า
0: เขาเห็นเป็นเงาใช่เขาเห็นเป็นเงาครับเดินอยู่รอบเต็นท์เขานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ตอนเนี้ยเขามีแค่เขาเต็นท์เดียวนะเดินไปซ้ายทีขวาทีแล้วก็เดินกลับมาครับทีแรกน้ำเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยเป็นแฟนเขาเขาก็เลยเรียกว่าหนึ่งเขาเป็นคนอีสานเนาะหนึ่งมันบอเงานั้นหยุดครับไม่ตอบน้ำเรียกอีกนะหนึ่งมันบ
2: อ
0: เงานั้นทีเนี้ยก็ยังยืนนะพี่ยืนอยู่นิ่งๆอ่ะแต่ทีเนี้ยมันกลับค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เต็นท์แล้วมันไปหยุดที่ตรงหน้าเต็นท์ครับน้ำเขาเริ่มรู้สึกไม่ดีนะแต่เขายังไม่ได้คิดเรื่องผีนะเพราะว่าเขาไม่เชื่อเลย
1: ค่ะ
0: เธอก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าอีกคนนึง
2: ครับ
0: แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยรูดติดเต็นท์ขึ้นครับแล้วเขาก็ชะโงกหน้าออกไปดูเธอเห็นเป็นรูปร่างเป็นคนนั่นแหละใส่เสื้อผ้าเหมือนปกติคนธรรมดาเลยแต่มันไม่มีหัวครับพี่มดดำ
1: ไม่มีหัว
0: ไม่มีศีรษะครับตั้งแต่คอนี่ขึ้นไปเลยมันว่างเปล่าหมดเลยเขาบอกก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นอีกครั้งนึงเนี่ยมันไม่มีเท้าด้วยครับพี่มดดำ
2: ลอยเหรอ
1: มันลอยอยู
0: ่ใช่มันเหมือนมันลอยใช่ๆมันเหมือนมันลอยครับน้ำเขาบอกเขากรีดร้องสุดเสียงเลยเขาบอกพวกผมได้ยินนะพวกผมได้ยินสี่คนเนี่ยก็เลยวิ่งออกไปดูครับแต่ตอนที่พวกผมออกไปถึงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรครับอยู่นะเต็นท์ไม่มีอะไรเลยแต่เห็นน้ำเนี่ยครับเขายืนตัวแข็งนะหน้านี้เขาซีดเขาพูดไม่รู้เรื่องเลย
1: ก็เหมือนกับ
0: ใจความอะไรก็ไม่ได้ใช่เขาช็อกไปเลยใช่พวกผมก็เลยรีบพาเขานี่เข้ามาในห้องผมนะพอผ่านไปได้สักพักนึงเนี่ยพอเธอเริ่มได้สติสักแป๊บนึงเนี่ยเขาก็พูดแต่พี่น้ำเขาทั้งร้องไห้เลยนะคนไม่มีหัวอยู่อย่างนั้นแหละเชื่อไหมครับคืนนั้นเนี่ยน้ำเขาไม่อยู่เลยเขาก็เลยเรียกรถแท็กซี่นี่กลับไปเลยครับแล้วทีเนี้ยรุ่งเช้าเนี่ยพอนายจ้างผมเขาแวะมาดูนะเขาจะเอาพวกอาหารที่เขาทำแล้วเขาไหว้เขาจะมาให้พวกผมผมก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างนี้ให้แกฟัง
1: แล้วแกว่าไง
0: ใช่แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูพาไปดู แกก็เลยพาผมเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งตรงข้ามครับผมมีรูปแล้วก็มีคลิปให้พี่มดดำดูอยู่นะครับผมส่งให้ทางทีมงานครับ
1: ส่งให้ทีมงานเดี๋ยวทีมงานมาเปิด
0: ผมเดินเข้าไปมันก็ไม่ไกลครับพี่มดดำเดินได้ประมาณสักนาทีหรือสองนาที
1: ก็คือฝั่งข้ามถนนกันนะถูกต้องไหมคร
0: ับใช่ครับมันเป็นถนนรถสวนกันพี
2: ่
0: แต่ผมไม่เคยข้ามไปสักทีนะตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยทีเนี้ยพอเดินเข้าไปปุ๊บผมก็ไปเห็นครับมันเป็นหลุมศพครับอยู่ประมาณสัก5-6หลุมนี่แหละ
1: เหมือนห่วงซุยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับผมก็เลยถามว่าเอ้าตรงนี้มันคืออะไรนายจ้างผมเฒ่าแก่แกก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนแถวเนี้ยเขาเคยเห็นคนแก่แบบเนี้ยแหละมักจะเดินอยู่บริเวณนี้บ่อยๆบางคนเนี่ยเขาเห็นเป็นหลายคนก็มีบางคนเขาเห็นคนไม่มีหัวครับครับแล้วมันมักจะเกิดขึ้นเวลาที่จะมีพวกคนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ส่งเสียงดังในตอนกลางคืนครับผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมเขาถึงออกมาแบบนี้ได้นายจ้างผมแกก็เลยบอกว่าอ๋อพวกเขาเนี่ยไม่ชอบคนเสียงดังแล้วที่สำคัญเขาไม่ชอบต่างชาติครับ
1: อะไรนะไม่ชอบเลยนะคร
3: ับ ต่างชาติ
1: ไม่ชอบต่างชาติ
0: เขาไม่ชอบต่างชาติครับเขาเป็นคล้ายๆเขาบอกว่าเขาเป็นชาตินิยมประมาณนั้นครับเรื่องมันก็เลยจบประมาณนี้ครับพี่มดดำ
3: ในรูปนี่คือเป็นฮวงซุยเหรอคะรูปที่อินบ็อกซ์มาหาทีมงาน
1: เป็นรูปหลุมศพ
0: ใช่ครับเป็นรูปหลุม
2: ศพ
0: ที
1: ่
3: เขาก็จะเหมือนแบบนูนๆขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มีป้ายไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะที
0: ่นั่นเขาถ้าเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในเราไม่สามารถเข้าได้ครับ
1: มันก็เป็นแบบที่ส่วนบุคคลถูกต้องไหมล่ะ
0: ใช่ครับพี
2: ่หลุมศพบุคคล
1: คุณกี้มีอีกสักเรื่องหนึ่งไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิในระหว่างรอเข้านี่เข้าวิทยุยังคะ
2: ยัง
1: ลอง
3: เล่า
1: เข้าแล้วค่ะ
3: เข้าแล้วเข้าแล้ว
1: คุณกี้ขอเดี๋ยวคุณกี้เตรียมอีกเรื่องที่น่ากลัวกว่านี้มีไหมไหนๆมาแล้วเนี่ย
0: ยาวไหมครับประมาณเท่าไหร
3: ่จริงๆถ้าคุณกี้ไม่สะดวกเป็นครั้งหน้าก็ได้คุณแม่เพราะว่าเรายังมีสาย
1: ยังมีสายนึงใช่ไหม
2: ใช่คุณกี้
1: อยากคุยคุณกี้เล่าสนุก
2: เพราะว่าเรื่องจากเกาหลีด้วยไง
1: คุณกี้เป็นไงอากาศเกาหลีเย็นหรือยัง
0: โอ้ช่วงนี้ประมาณสัก10กว่าองศาครับ
1: 10กว่าองศาแล้วเนาะรักษาสุขภาพแล้วจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่นี่
0: กุมภาปีหน้าครับผม
1: กุมภาปีหน้า
2: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากๆนะคร
3: ับ ขอบคุณค่ะคุณกี
0: ้ครับวันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็กราบประทานโทษพี่ๆทุกท่านด้วย
3: ไม่เป็นไร
1: เลย
3: สนุกเหมือนเดิมขอบคุณนะคะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณเช่นกันสวัสดีครับผม
3: ทักทายทางวิทยุด้วยนะคะเราอยู่ด้วยกันในอังคารคุมโปงเมื่อกี้แอบเข้าออนไลน์ไปก่อนเพราะว่าข่าวยังไม่จบนะ1เรื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีก1เรื่องจากทางบ้านด้วยนะคะชื่อเรื่องว่านอนห้างกลางนาน
1: อนห้างกลางนา
3: เรื่องราวจากคุณนุกนะเดี๋ยวรอทีมงานต่อสายสักครู่นะคะ
1: ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อะไรก่อนไหม
3: ได้เลยค่ะให้คุณแม่ขอบคุณไหมคะ
2: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแม่เดี๋ยวเรากลับมาขอบคุณสปอนเซอร์กัน
3: โอเคงั้นเบรกก่อนค่ะ
4: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
4: ไอคอนกลุ่ม
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ไทป์แล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
2: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: สวัสดีวันอังคารวันนี้อย่าไปเป็นคนที่น่ารำคาญของใครนะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: แน่นอนครับขอบคุณลูกค้าใจดีของเรานะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นฮะ
10: ครับผม
11: ขอบคุณค่ะท่าน
10: มาคุณนุกสายสองของเรา
9: คุณนุกสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
9: คุณนุกโทรมาจากไหน
12: จาก8ริ้วค่ะ
9: 8ริ้วอุ้ย8ริ้วน้ำท่วมไหมคะ
12: ท่วมค่ะตอนนี้ก็ติดเกาะอยู่บนบ้านเลยค่ะ
9: โอ้8ริ้วที่อำเภอเมืองก็ท่วมเหรอตัวเอง
12: อำเภอบางคาค่ะ
9: เอาตัวเองบ้านอยู่แถวบางคาบางคาน่ะหนักถูกต้องไหม
12: หนักค่ะเป็นที่เป็นหย่อมแรกเลยค่ะที่โดนค่ะตอนนี้ก็วันที่11แล้วค่ะ
9: ทั้งที่เมื่อก่อนมันจะระบายลงแม่น้ำได้เยอะแสดงว่าแม่น้ำสูงถูกต้องไหม
12: ตอนนี้คือเหมือนที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมเป็นวันที่11แล้วลงแค่2เซนเองค่ะน้ำท่วมเน่าขังหมดแล้วค่ะ
10: อุ้ยโหสงสารเลยอ่ะ
9: มันคือน้ำมันไม่เคลื่อนตัวถูกต้องน้ำมันนิ่งอ่ะตัวเองถูกต้องไหมล่ะ
12: มันเหมือนว่า
9: แล้วตัวเองกินข้าวกินปลากันยังไงอ่ะ
12: โหพี่กินไม่ลงเลยค่ะเพราะว่ามันลำบากมากคือมีบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้อย่างเมื่อวานเนี้ยได้มาแต่เป็นข้าวที่เขาทำไปแล้วเมื่อตอนเช้าแต่ได้ตอนประมาณหกโมงเย็นนะคะ
9: แต่เข้าใจไม่ได้ไปเปิดโรงครัวอยู
11: ่
9: ทำเปิดไปหมื่น
12: แต่ว่าไม่ถึงหนูค่ะเพราะว่าเหมือนของทางหนูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงกลางของระหว่างที่แม่บุ๋มปนัดดาไปเขาจะไปอีกเลยบ้านหนูไปแล้วอะค่ะ
9: เ
12: พราะว่าซอยมันเหมือนคนละโลกเลยค่ะเพราะว่าบนถนนใหญ่อะมันจะปกติเลยค่ะแต่ถ้าในซอยเข้ามาเนี่ย
9: อ๋อมันจะท่วมในซอยถูกต้องไหมล่ะ
12: ใช่แล้ว
9: มันก็ไม่มีใครเข้าไปช่วย
12: ใช่แล้วเป็นรอบๆเนี่ยเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาหมดเลยค่ะ
9: ตัวเองมีอะไรอยากจะส่งข่าวอยากจะส่งเสียงอะไรบ้างเนี่ยโทรมาแล้วเนี่ยว
10: ัน
9: น
10: ี้
9: อย่างน้อยส่งเสียงว่าอยากจะขอหน่วยงานหรืออะไรเงี้ย
12: ม
9: ั้ง
12: มันเสียความรู้สึกมันเสียความรู้สึกจริงๆค่ะแบบว่าเราทำบุญที่เนี่ยมากมายเลยค่ะหลายหน่วยงานมากแต่บอกเลยไม่เห็นสักคนเดียวเงาก็ไม่มีค่ะตอนหาเสียงอ่ะต่อให้ทางยากลำบากแค่ไหนอ่ะ
9: ก็เข้ามาได้
12: ใช่แต่ณตอนเนี้ย
9: ไม่เห็นสอไม่เห็นสอสักคน
12: ใช่เงาแม้แต่เงาก็ไม่มีมีแค่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.ที่ช่วยเหลือกันเองชาวบ้านช่วยเหลือกันเองทั้งนั้นเลยค่ะ
9: เพราะฉะนั้นจะกินอะไรก็ลำบากลำบนตอนนี้ที่บางค้านหนักมากน้ำสูงถึงระดับไหนจ๊ะ
12: ระดับอกเลยค่ะ
9: ระดับอก
12: เนี่ยถ้าเกิดระดับถัดจากบ้านหนูไป2หลังเนี่ยมิดหัวเลยค่ะ
10: โอ้
11: แปลว่าตอนนี้คือเข้าบ้านไหมคุณนก
12: อย่างบ้านหนูไม่เข้าค่ะเพราะว่าอีกแค่นิดเดียวจะเข้าค่ะ
9: ก็ยังดี
10: คุณนก
9: อย่างน้ำไฟยังมีอยู่ใช่ไหมตัวเอง
12: ต อนนี้มีค่ะเพราะว่าเหมือนที่ไฟฟ้าเขามายกหม้อแปลงขึ้นพาดรั้วให้อ่ะค่ะ
9: ก็คือเอาง่ายๆว่าตอนนี้ก็คือยังในบ้านน่ะยังอยู่ได
11: ้
9: แต่ข้างนอกมันเป็นน้ำล้อมรอบแล้วเหมือนเราอยู่บนเกาะถูกต้องไหม
12: ใช่แล้วหนูต้องปีนหน้าต่างออกไปแล้วก็เอาโฟมมาลอยรับลูกๆ ออกไปที่หน้าร้านค้าอย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอ
10: ยากได้อะไรไหมเผื่อผมประสานเพื่อนได้เพราะว่าจะมีกลุ่มเขาเรียกอะไรล่ะเป็นกลุ่มอาสาจิตอาสาเขาเดินทางไปทั่วเลยตอนนี้
12: อย่างตอนเนี้ยพี่บอกตรงๆว่าพวกหนูทั้งซอยเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวกันได้แล้ว
9: ปรับตัวกันได้แล้ว
12: ลงนิดนึงแล้วก็มันไม่ได้อยากคาดหวังแล้วอะค่ะมันเสียความรู้สึกคือจำเนี่ยคนที่เนี่ยเขาจะจำมากเลยค่ะเขาบอกว่าจำเลยจำขึ้นใจแน่นอนรอบนี้รอบเดียว
9: ก็ฉันเป็นนั่นไงเธอที่ฉันไปเปิดโรงครัวที่พนมสารคามวันนึงที่แถวพนมมันลดแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็บอกว่าไงชาวบ้านบอกผมเลยบอกว่าเข้าใจขอบคุณแล้วล่ะเพราะเปิดมา9วัน10วันแล้วจริงๆแต่ข้าวทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะตัวเองเน
12: า
9: ะ
12: ใช่แล้วในหลืบในซอยคนที่เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นพื้นเพเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ในหลืบในซอยแล้วเป็นบ้านสวนส่วนใหญ่ค่ะมันเข้าหนูยังงงนะหนูไม่ใช่คนที่นี่นะแต่ยังอึ้งอยู่ว่าทำไมเกิดอยู่มา5ปีเพิ่งจะเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันมันมาทีเดียวก็เกิดขึ้นไวมากใน2วัน
9: แก้เครียดดีกว่าเล่าเรื่องผีดีกว่า
10: ครับ
9: เนาะ
12: ได้ค่ะคิดถึงพิษณุโลกเลยค่ะ
9: ตัวเองจ๋าตัวเองอยากจะเล่าเรื่องอะไรบ้าง
12: เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับหนูเองเหมือนกันเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ตอนอายุ 16-17 เลยค่ะตอนนั้นน่ะอาศัยอยู่กับตากับยายที่พิษณุโลกหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
10: ครับ
12: ก็หนูได้มาเล่าเรื่องแม่ไปแล้วเมื่อครั้งแรกเรื่องสุภาพร
11: ที่คุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่คุณนุ๊กยังเด็กๆแล้วเหมือนวิญญาณคุณแม่ก็ยังเหมือนกับตามเขาเรียกอะไรยังอยู่คอยช่วยเหลืออยู่ทุกวันนี้
12: ใช่ก็เป็นพระหลังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้ชีวิตอยู่กับตากับยายแล้ว
10: ค่ะ
12: ก็คือสมัยเมื่อ16สมัยที่หนูอายุ16 17เนี่ยตากับยายหนูเนี่ยก็จะสมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะแต่ว่าไร่นาเนี่ยมันจะอยู่ไกลจากบ้านเนี่ยมากๆแล้วเขาก็จะเดินทางด้วยการขับรถไถไปอะค่ะรถไถสมัยก่อนที่จะมีสมัยนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะคะที่เป็นมันจะมีข้างหลังเอาไว้บรรทุกของอะค่ะมีคนนั่งได
10: ้ขับรถอีแต๊ก
12: ใช่แล้วเขาก็จะมีช่วงหน้าที่ว่านาแล้งที่ต้องเอาไอ้ท่อพญานาคอะสูบน้ำเข้านาใช่ก็คือมันมีคืนประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูน้องชายอะไปนอนที่นาเพื่อเฝ้าเครื่องสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะถ้าเกิดว่าเราวิดน้ำจากนาเนี่ยต้องเฝ้าเครื่องแน่นอนต้องนอนเฝ้าเครื่องเพราะว่ามันจะมีข่าวคราวที่ว่าเครื่องหายอะค่ะก็เลยต้องหอบกันไปนอนแล้วที่นาเนี่ยค่ะระยะทางไปอะก็ไกลจากบ้านอยู่พอสมควรต้องข้ามถนนใหญ่แล้วก็ข้ามไปต้องเหมือนว่าเลาะนาไปอีกไกลมากเลยค่ะประมาณถ้าเกิดประมาณเนี่ยก็ประมาณ40-50นาทีได้เลยค่ะกว่าจะถึงไกลมากแล้วบรรยากาศที่นั่นเนี่ยก็จะมีนาถ้าเกิดเราเข้ามาเนี่ยจะมีนาอยู่ข้างขวาตรงกลางก็จะเป็นเกาะเข้าไปที่จะมีห้างนาแล้วข้างๆทางเนี่ยก็จะเป็นต้นมะม่วงทั้งสองฝั่งและทางด้านซ้ายก็จะเป็นบ่อปลาดุกค่ะ
9: บ่อปลาดุก
12: ค่ะใช่แล้วคืนนั้นเป็นคืนแรกที่นอนห้างนาเป็นครั้งแรกในชีวิตเลย
10: ครับ
12: ก็ห้างนาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนศาลาค่ะก็จะยกสูงแล้วก็เป็นโล่งๆหมดเลยนะคะไม่มีอะไรปิดแต่ก็จะเป็นหลังก็จะมีหลังคามีคานแล้วถัดจากห้างนาไปเนี่ยก็จะมีเป็นสวนแล้วก็มีบ่อเกลืออะค่ะที่เป็นบ่อน้ำลึกๆอะค่ะ
10: คร
12: ับ แต่ว่าไม่มีฝาปิดไม่มีอะไรแล้วโอ้ยฟ้าร้องแล้วคืนแรกที่นอนกับตากับยายเนี่ยเราก็จะนอนได้การที่ปูเสื่อแล้วก็มีแค่หมอนมีพัดแล้วก็มีมุ้งกลางมุ้งสี่สายหนูตอนที่หนูนอนกับตากับยายเนี่ยหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันยังไม่นอนก็ยังมีแย่เล่นกันนิดหน่อยแต่ตากับยายเนี่ยก็หลับไปแล้วแต่ว่าแสงสว่างก็ไม่มีเลยนะคะก็จะมีแค่แสงพระจันทร์เรืองๆเห็นแค่แบบเงาใบไม้เงาอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วก็เล่นกับน้องไปเล่นกับน้องมาเนี่ยก็หยุดชะงักเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาเหยียบใบไม้อะค่ะอยู่บริเวณหัวนอนก็ได้ยินเสียงเชื่อเชื่อแบบเหมือนคนกำลังเดินเข้ามาค่ะ
10: เราก็
12: หยุดเล่นกับน้องไปพักนึงก็คอยฟัง
10: เสียงอะไรวะ
12: แต่เสียงเนี้ยมันเหมือนเสียงคนเหยียบเท
9: ้
12: าเปล่าเลยนะคะเหยียบแจะแจะ จ๊ะอยู่บนหัวนอนตอนนี้ก็เริ่มแบบกลัวและเกรงว่าเฮ้ยเป็นคนเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มองหน้ากับน้องแล้วก็หลับตาปี่เลยแล้วพอหลับตาไปเนี่ยคืนแรกไม่มีอะไรค่ะพอคืนที่สองก็กลับมานอนที่นี่ที่เดิ
9: ม
12: แต่ก็เรายังเด็กอะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกันพอคืนที่สองเนี่ยก็เล่นกับน้องเหมือนเดิมแต่ก็เด็กอะเราไม่ได้คิดอะไรเราก็ได้ยินเสียงเดิมแต่ว่าเสียงนานขึ้นค่ะเสียงเหยียบใบไม้อะเดินบริเวณหัวนอนแล้วพอเดินบริเวณหัวนอนแล้วเนี่ยเหมือนเขาอ้อมมาทางขวาค่ะข้างห้างที่เรานอนอยู่เสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกไม่ดีก็เลยสะกิดยายยายยายก็เอาแขนสะกิดแล้วบอกเหมือนประมาณให้สะกิดให้เราไม่พูดไม่อะไรอะค่ะ
11: เขาก็รู้เน
10: า
11: ะ
10: เหมือนยายฟังอยู่อะแบบเฉยเฉยไว้เงี้ย
12: เราก็กลัวใช่ค่ะแล้วพอเราตั้งใจฟังอะเสียงนั้นอะมันเหมือนเดินอ้อมมาจากทางจากหัวนอนเนี่ยมาทางขวาแล้วก็มาทางด้านปลายเท้าเราค่ะทางบันไดขึ้นห้างเราก็ตั้งใจฟังมากนอนเกรงอยู่กับน้องก็มองหน้ากันพอถึงบริเวณที่กำลังจะขึ้นบันไดอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังเหยียบบันไดขึ้นมาค่ะ
10: ข
12: ั้นแรกเพราะว่าห้างมันจะโยกค่ะเราก็เกรงเลยค่ะเกรงเราก็ตั้งใจฟังว่าเขาจะขึ้นมาอีกไหมพอเหยียบขั้นแรกโยกอึดเราก็สะกิดย้ายแต่ย้ายก็สะกิดกลับมาเหมือนเดิมก็มีการเหมือนขึ้นมาขั้นที่สองทีนี้เก่งมากกว่าเดิมเพราะว่าบันไดมันอยู่ตรงปลายเท้าพวกหนูสองคนก็เลยหลับตาปีไม่กล้าทำอะไรเลยก็ตื่นเช้ามาไม่มีอะไรเราก็พูดแค่ว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนมาแล้วก็เหมือนมีคนจะขึ้นบันไดมายายได้ยินไหมตาได้ยินไหมเขาก็ไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองเขาพูดประมาณนี้ค่ะแล้วพอกลับบ้านไปเนี่ยเราอีกคืนนึงหนูก็ถามยายว่ายังต้องไปนอนที่นั่นอยู่ไหมยายก็บอกว่าต้องไปมันยังไม่เต็มขออีก2คืนหนูก็เลยบอกว่าไม่อยากไปแล้วหนูกับน้องกลัวขอนอนที่บ้านได้ไหมยายก็บอกว่าไม่ได้หรอกยังเล็กยังน้อยแล้วตาจะอยู่กับใครจะทิ้งตาได้ยังไงก็เลยต้องกลับไปนอนอีกค่ะพอคืนนี้ค่ะคืนที่3เราก็รู้สึกแบบไม่กล้าที่จะนอนแล้วค่ะขอย้ายกับตาเนี่ยให้น้องนอนกลางเพราะว่าน้องเรานอนริมสุดทางด้านซ้ายพอน้องนอนดิ้นหนูก็ให้น้องเอามานอนกลางแต่หนูเสียสละที่นอนริมเองก็ไปแต่ความเด็กเราไม่คิดอะไรหรอกค่ะมันไม่คิดว่าจะมีอะไรพอคืนนี้ค่ะไม่มีเลยนะคะไม่มีเสียงเหยียบใบไม้ไม่มีเสียงอะไรเลยเราก็หลับไปได้พักนึงเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนอะเคาะพื้นไม้อะค่ะดังกรอกกรอกเหมือนใช้หลายๆมืออะค่ะหลายนิ้วค่ะกรอกกรอกกรอกอย่างเงี้ยเราก็ตกใจทีนี้ก็สะดุ้งแรงมากเลยบอกว่ายายเสียงอะไรไม่รู้ยายก็กระชากแขนลงมาให้นอนบอกว่าอนอนไม่มีอะไร
10: ยายให้นอนอย่างเดียวเลย
12: ยายให้นอนอย่างเดียวเลยค่ะหนูก็กลัวแล้วค่ะเพราะเสียงอ่ะมันอยู่ประมาณข้างหลังหนูทางด้านซ้ายเลยทีนี้เหมือนมีลมอะค่ะพัดเข้ามาแวบหนึ่งทางด้านขวาที่นอนนะคะแล้วมุ้งอะค่ะที่เหน็บไว้ใต้เสื่อค่ะมันปลิวออกไปมันปลิวหลุดออกจากมุ้งไปทางด้านของหนูเนี่ยค่ะหนูก็เลยต้องรีบลุกอะค่ะไปเอื้อมมุ้งเนี่ยมาเพื่อหยิบปลายมุ้งอะเข้าไปสอดใต้เสือให้มันเหน็บไว้อ่ะค่ะในจังหวะที่หนูเนี่ยกำลังเอามุ้งอ่ะปลายมุ้งอ่ะสอดเข้าไปใต้เสือจังหวะนั้นนะคะตรงร่องที่เรานอนอ่ะมีนิ้วคนนะคะจับที่มือหนูไว
9: ้
12: คว้ามับขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะหนูก็กรี๊ดเลยตกใจเขาก็บอกเอ้ยอะไรตาก็บอกว่าอะไรทำไมมึงนี่ไม่เข้าเรื่องเขาก็ว่าหนูก็รีบนอนร้องไห้เลยค่ะวันนั้นก็ไม่อยากจะนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รีบเหมือนทับน้องเบียดไปเลยอ่ะเพราะรู้สึกจริงๆค่ะว่ามีคนเหมือนว่ามีมือคนอ่ะสอดมาจากร่องที่เรานอนแล้วมาจับนิ้วเราในจังหวะนั้นแล้วก็นอนร้องห่มร้องไห้คือแล้วตอนเช้าคิดไว้เลยค่ะว่าวันเนี้ยถ้าต้องมานอนอีกยังไงก็ไม่มาแน่นอนก็เลยบอกยายว่านมมือไหว้ร้องห่มร้องไห้เลยว่าหนูขอไม่ไปแล้วหนูกลัวจริงๆหนูโดนแบบนี้จริงๆแต่คนแก่ ขาก็ไม่
13: เขาไม่
12: เชื่อเราหรอกใช่เขาไม่เชื่อค่ะหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอนอนแต่ยายเกื่อนยายพึ่งก็ได้เพราะว่าบ้านจะติดกันค่ะเป็นบ้านพี่สาวตาขอนอนกับหนูไม่ไปแล้วได้ไหมยายก็ไปกับตาก็ได้หนูขออยู่กับบ้านกับน้องยายก็ไม่ยอมแล้วก็เริ่มดุค่ะว่าไม่ได้อย่าไร้สาระบอกอีกคืนเดียวน้ำจะเต็มแล้วเดี๋ยวกลับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยก็เหมือนว่าล้อมแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้นอนกลางเลยก็ได้แล้วพอคืนสุดท้ายค่ะก็หนูก็ได้นอนกลางจริงๆกับน้องแต่คืนนี้ไม่มีลมไม่มีอะไรแล้วก็ร้อนมากจนลืมคิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าอากาศมันร้อนยายก็นั่งพัดให้พวกหนูแต่ยายกับตาเนี่ยก็หลับไปก่อนเหมือนเดิ
13: ม
12: หนูก็พยายามไม่คิดอะไรด้วยความร้อนอะไรก็แบบอยากนอนให้มันจบๆไปก็เลยนอนคืนนี้ไม่มีเสียงใบไม้ไม่มีเสียงเคาะอะไรเลยค่ะแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกขึ้นมาอีกรอบเพราะเราได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังโดดน้ำเหมือนเสียงตุ้มลงไปค่ะในบ่อเกลอะก็เลยพอเราก็หลับไปไม่พยายามไม่คิดอะไรคงเป็นอะไรตกลงไปแต่มันก็นอนไม่ได้เพราะว่าเสียงนั้นอ่ะมันซ้ำๆค่ะตุ้มแล้วตุ้มอีกตุ้มแล้วตุ้มอีกก็เลยต้องตื่นมาดูเพราะว่าความเป็นเด็กเราก็อยากรู
13: ้
12: ก็เลยตื่นมาเพ่งมองแสงด้วยค่ะแสงที่เป็นแสงพระจันทร์มันก็ยังมันเห็นเงาๆเลืองๆตรงนั้นหนูพยายามเพ่งมองพอสิ้นเสียงสุดท้ายที่เสียงตุ้มลงไปเนี่ยหนูก็พยายามเพ่งมองอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะขารีบๆนั่งยิงยองอ่ะกำลังกระโดดลงไปในบ่อเกลอะที่ถัดจากข้างนาไปไม่กี่เมตรอะค่ะแต่ตอนที่หนูเพ่งมองอ่ะระหว่างที่เขากำลังจะยองๆโดดลงไปอ่ะเขาหันมามองทางหนูแต่ว่าไม่เห็นหน้านะคะแต่ว่ารู้แน่นอนว่าหันเหมือนหันข้างอะค่ะหันตะแคงข้างมามองเราแล้วพอตะแคงข้างเสร็จยองๆเขาโดดลงไปมีเสียงน้ำจริงๆทีน
13: ี
12: ้ตื่นแตกตื่นเลยค่ะ
10: ดูกูสิ
12: สกิดตายายมีคนโดดน้ำมีคนโดดน้ำสกิดเขาทั้งคู่ตาเขาก็โมโหแล้วก็ตีเพี้ยหนึ่งบอกว่าอย่าบอกให้นอนไอ้นุกนี่เอาอีกแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะมึงอะไรเงี้ยเขาก็จะหยาบคายนิดนึงนะคะ
13: เขาไม่เชื่อเราใช่ไหม
12: ใช่เขาบอกให้นอนไอ้เราทีเนี้ยเรากลัวมากกว่าเดิมกระโดดกอดยายแน่นเลยแล้วก็ร้องไห้เงียบไปพักนึงเหมือนจะหลับไปนิดเหมือนจะหลับไปชั่วขณะนึงเนี่ยแหละแต่ไม่นานค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนแก่อะไอแหบๆอะ แบบเหมือนจะหัวเราะอะค่ะแต่มันเสียงเขามันแหบมากแต่ทีเนี้ยเสียงมันอยู่ใกล้เหมือนอยู่บนหัวเลยอ่ะหนูก็เลยหงายท้องหาสขาที่หาเสียงแต่หันไปเนี้ยเห็นน้องหนูค่ะตัวสั่นแล้วก็ลืมตาอยู
13: ่
12: แล้วเงียบไปพักหนึ่งเนี้ยเสียงนั้นก็มาอีกแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะแล้วจังหวะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากพี่ทุกคนแย่งกันออกจากมุ้งอ่ะทั้งตาทั้งยายทั้งหนูวิ่งแย่งกันลงบันไดอ่ะ
11: คราวนี้ไม่บอกให้นอนแล้วเนาะ
10: ไม่นอนแล้วนะเห็นหมดนะ
12: โดยไม่ได้นะค่ะวิ่งหนีแย่งกันลงไปแล้วก็วิ่งไปสุดทางที่ต้นมะม่วงสองฝั่งแต่ไกลมากเลยนะคะกว่าจะถึงที่รถไถจอดอ่ะ
10: ครับ
12: ใช่แล้วก็วิ่งกระโดดไปอยู่บนนั้นแต่ตาเนี่ยก็เหมือนต้องรีบไปเอาเครื่องอ่ะถอดจากท่อออกแล้วก็เอาหัวเครื่องกลับมาก็พักนึงเลยค่ะตอนนั้นก็กลัวแต่ว่ามันเงียบกันหมดทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยตาก็รีบมาแต่รถไถเนี่ยสมัยก่อนนะมันก็จะใช้เหมือนอะไรนะไขควงอะที่แกว่งๆอะพี่นึกออกไหม
10: ครับ
12: กว่าจะสตาร์ทติดอะนานมากแล้วกว่าจะขับออกจากตรงนั้นนะพี่ใจจะขาดเพราะรอบๆมันมืดไม่มีไฟไร้ทางนะคะสมัยก่อนเนี่ย
10: โคตรมันเลยตรงนั้น
12: ใช่แล้วตรงเนี้ยมันมีแต่นาแล้วข้างขวาก็มีแต่แม่เหมือนบ่อน้ำใหญ่ๆอะค่ะแล้วทางก็เป็นลูกลังอะหนูจำได้แล้วก็จะมีไฟไฟรถไถอะค่ะข้างหลังแค่เลืองๆนิดเดียวเองแต่ตอนระหว่างเนี้ยก็ขับไปเนี้ยใจจะขาดจำได้แบบอยู่ในอ้อมอกยายใจจะขาดมากเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแล้วพอนั่งไปสักพักเนี้ยก็ต้องตรงนี้แหละค่ะมันจะมีต้นยางที่หลายคนโอบเลยค่ะพี
10: ่
12: เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆมีผ้า 3-4 พันอยู่แล้วมันใหญ่มากถ้าคนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแล้วที่อำเภอเนี่ยบ้านเนี่ยเขาจะรู้จักดีนะคะเราก็ตรงเนี้ยเราเป็นที่ที่เรากลัวที่สุดกลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราจะกั้นหายใจแล้วก็หลับตาเราคอยพิจารณาว่าถ้าถึงตรงเนี้ยเราจะหลับตาพอใกล้ๆถึงเนี่ยอีกนิดเดียวแล้วจะถึงเราก็เหลือบมองใกล้ถึงแล้วเราก็หลับตาเลยค่ะหลับตาฝี แต่ไอตอนที่ขณะที่กำลังจะผ่านต้นยางเนี้ยค่ะยายหนูอะสะดุ้งเฮือกแรงมากแล้วก็เหมือนร้องในใจแบบร้องเหมือนคนแก่ร้องในใจค่ะตอนนั้นเราก็กลัวมากขึ้นทั้งคู
10: ่
12: ก็เลยรีบกอดใช่รีบกอดกันพอผ่านจากตรงเนี้ยไปแล้วเนี่ยก็สบายใจแล้วค่ะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถนนใหญ่ละก็จะมีไฟแต่ว่าก็ต้องรอที่จะข้ามไปเพื่อกลับบ้านนะคะก็ไกลอยู
11: ่
12: ไอ้ระหว่างที่ตาเนี่ยจอดแล้วก็รอที่จะข้ามถนนเนี่ยเราตอนเนี้ยยายก็ผละตัวหนูกับน้องเนี่ยออกแล้วยายแล้วน้องกับหนูเนี่ยก็ผละออกไปนั่งคนละฝั่งแต่ในขณะที่ยายผละออกไปเนี่ยแล้วหนูกับน้องอ่ะก็คือหันคนเด็กกับพี่หรือคนทุกคนนะสัญชาตญาณอ่ะเมื่อเรานั่งบนท้ายกระบะรถทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องมองไปรอบๆใช่ไห
11: ม
12: ตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะแล้วมันจะมีไฟอ่ะไฟจากถนนใหญ่เนี่ยสาดไปข้างหลังเราแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความมืดอะค่ะทางที่มืดเหมือนเราออกมาจากความมืดมาค่ะพี
10: ่
12: มันจะมีเห็นแค่ไฟท้ายรถกับไฟลายทางที่สาดพี่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
11: คืออะไรคะ
12: เป็นขาคนค่ะมีแค่ขาจากเข่าข้างล่างถึงเท้าอ่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
10: ว้าย
12: ออกมาจากทางนั้นออกมาจากเงาอะค่ะพ้นเงามาตรงนั้นเลยแต่มันเป็นจังหวะเดียวกันค่ะที่ตาข้ามถนนพอดี
10: อ
12: ีกนิดเดียวเลยค่ะจะถึงรถไถแล้วค่ะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: อุ้ย
12: เนี่ย
11: โอ้
12: โหพี่
10: อันนี้กินมากอะ
12: จำขึ้นใจเลยแล้วพอไปถึงบ้านเนี่ยหนูกับน้องก็หลับไปแล้วพอเช้ามาก็ได้มานั่งคุยกันจนกินข้าวก็เล่าให้ฟังตากับยายก็คือบอกว่าเขารู้เห็นได้ยินทั้งหมดเลยค่ะที่หนู
9: เขารู้หมดเลย
12: ใช่รู้หมดเลยแล้วเขาก็พอจะรู้ค่ะว่าเป็นใครก็คือเป็นเจ้าของบ่อเก่าเนี่ยแหละค
9: ่
12: ะ
9: อ๋อเป็นเจ้าของบ่อกุ้งบ่ออะไรเนี่ยหรอ
12: ไม่ใช่ค่ะเป็นบ่อปลาดุก
9: บ่อปลาดุกเออ
12: เป็นที่นาเก่าเป็นเจ้าของเก่าเขาที่ว่าเขาตกบ่อตายแล้วกว่าเป็นเดือนเลยค่ะกว่าจะมาเจอเพราะว่าสมัยก่อน
9: อ๋อก็คือเขาตกบ่อตาย
12: ใช่เมาค่ะ
9: เออ
10: เขาห่วงที่อย่างเงี้ยเหรอเรามาทำอะไรในที่เขา
12: ก็น่าจะมาทักทายไม่ค่ะเราซื้อเขาแล้วนะคะ
10: อ๋อมาทักทายอ
11: าจจะมาต้อนรับ
12: เขาแล้ว
11: เจ้าของ
9: ก็คือมาที่ก็คือไปอ๋อเหรอก็คือไปเหมือนบางที่ห่วงทุ่งห่วงที่ด้วยเน
10: า
9: ะเอง
10: ตัวไงว่าฉันเคยอยู่ที่นี่นะ
9: แล้วได้ทำบุญทำบุญอะไรเขาไปป่ะ
12: ไม่นะคะสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการมาเกี่ยวข้าวหรือมาจับปลาเนี่ยก็จะมีการเส้นไหว้ค่ะตลอดแต่เขาบอกว่ายายเนี่ยไม่ค่อยมานอนเพราะว่าจะเป็นลุงค่ะที่มานอนเฝ้าแต่รอบนี้ก็เหมือนขยายมีหลายที่ค่ะ
9: แล้วลุงเคยเจออะไรบ้างไหมมานอนเฝ้า
12: ไม่เคยถามเลยค่ะน่าจะเจอเยอะนะคะลุงนี่โชคโชนอยู่นอนหลายที่ แต่ไม่เคยคุยกัน แต่ไอ้ตรงต้นยางอะค่ะยายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังจะผ่านเนี่ยตรงต้นยางอ่ะมันมองไม่เห็นเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟเขาอ่ะนึกว่าเป็นกิ่งไม้ยายก็เลยจะหลบตรงนั้นแต่ว่าที่ไหนได้พอเงยหน้าดูอ่ะเป็นมือยาวๆค่ะเป็นยาวมากเหมือนกำลังจะมาคว้าหัวยายก็เลยหลบตกใจมาก
10: โอ้ที่ยายอุ้ยเก่งฮะ
12: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยหนูเพิ่งพอเนี่ยหนูเพิ่งได้คุยกับเพื่อนที่พิษณุโลกไปว่าไอ้ต้นยางต้นเนี้ยเพิ่งจะถูกตัดไปเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่เดือนเองค่ะ
10: เพราะว่า
12: ที่ตรงนั้นอ่ะเขาเอาไว้เป็นสร้างบ้านจัดสรรแล้วคนที่ตัดต้นยางอ่ะค่ะพี่เสียชีวิตภายในวันนั้นเลย
9: อ๋อเหรอ
12: ใช่ค่ะโดนรถชนตาย
9: นี่ที่จังหวัดอะไรตัวเอง
11: พิษณุโลก
12: ใช่ก็คือตัดต้นยางนั้นแล้วก็ตายวันนั้นเลยค่ะตายแบบว่าครึ่งโดนรถอ้อยชนครึ่งตัวเหมือนที่เขาตัดต้นไม้เลยค่ะพ
10: ี่งั้นเลยเหรอ
12: ใช่ค่ะเพื่อนหนูได้คุยกับเพื่อนไงเขาก็ถามดักรู้ว่า
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ลุยลาดกระบังล่มเกล้าฟื้นฟู4โซนเร่งคืนพื้นที่และตำรวจภูธรภาค2เร่งล่าตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกจับผู้เสียหายบังคับโอนเงินคริปโตพร้อมปล้นทรัพย์สินรวมกว่า37ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
18: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
19: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
18: มาเตรียมพร้อมกัน
20: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตลาดกระบังร่มเกล้าแบ่งโซนฟื้นฟู4โซนพร้อมตั้งจุดพักขยะระดมกำลังกว่า400นายเร่งคืนพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายพรพรมนศวิกิจเศรษฐรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดณบริเวณหน้าสน.ร่มเกล้าร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมกับตรวจเยี่ยมการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งคืบคลี่กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขยะหลังน้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและชัดเจนมาพื้นที่เก็บได้ราว500ถึง600ตันต่อวันบางช่วงพุ่งสูงถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันกรุงเทพมหานครจึงต้องแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4โซนพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนส่วนในเขตของลาดกระบังกทม.ได้นำแนวทางจุดพักขยะมาใช้โดยรวบรวมขยะจากหน้าบ้านพี่น้องประชาชนมาไว้ที่จุดเดียวที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของรถขยะที่ต้องวิ่งไปกลับพร้อมประสานกับรถเทลเลอร์ขนาด30ตันเข้าประจำจุดโดยใช้รถแมคโครทุบย่อยขยะชิ้นใหญ่ก่อนตักขึ้นรถเทลเลอร์ขนย้ายออกไปกำจัดครั้งละมากๆซึ่งจะช่วยให้รถขยะขนาดเล็กสามารถวนกลับเข้าพื้นที่เก็บกวาดได้เร็วและถี่ยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครได้ใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ราว400นายพร้อมเครื่องจักรรถน้ำและอุปกรณ์ฉีดล้างเข้าปฏิบัติการโดยเขตลาดกระบังได้รับความช่วยเหลือจากเขตใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นเขตธนบุรีเขตพระนครเขตบางแครวมถึงกำลังพลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงและหน่วยงานทหารทั้งนี้รองผู้ว่ากทม.เน้นย้ำว่าทุกพื้นที่จะต้องมีแผนฟื้นฟูรายจุดที่ชัดเจนว่าจุดใดแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อเร่งจัดการปัญหาให้โดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 3:30 นาทีโดยคนร้ายประมาณ3คนปิดบังใบหน้าใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายพร้อมใช้กุญแจมือและเชือกมัดผู้เสียหายและพนักงานทำความสะอาดก่อนพยายามบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวนประมาณ 27.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ37ล้านบาทก่อนหลบหนีไปโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กำชับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาปี2570ทะลุ 12,000 นายเกือบครึ่งของเป้าหมายเยาวชนอายุ 18-20 ปีตอบรับสูงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมเผยความคืบหน้าโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569มียอดผู้สมัครสะสมแล้ว 12,396 นายโดยเฉพาะวันที่5ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น335นายแบ่งเป็นทหารกองเกิน289นายและที่น่าสนใจคือในจำนวนดังกล่าวเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 18-20 ปีถึง277นายขณะที่ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพบว่าผู้สมัครร้อยละ 56.20 รับทราบข้อมูลผ่านสัสดีสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเครือข่ายในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและโอกาสให้เข้าถึงเยาวชนโดยตรงสำหรับโครงการพลทหารอาสาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570และจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569กระทรวงกลาโหมระบุว่าโครงการนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทั้งทักษะประสบการณ์และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตภายใต้แนวคิดพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ส ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตล์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
8: ให้กิน

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: กลับมากับบังคารคุ้มโปงนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อนรับหนึ่งเซเลบคุ้มโปงของเรานะคะพี่แบงเกนสไตล์สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: เจอกันรอบที่สองขอบคุณครับตื่นเต้นทุกครั้งพี่มาที่นี่
8: จริงเหรอ
6: จริงเหรอแต่ว่าพี่แบงก็ทำงานในวงการอยู่แล้วนี
7: ่ก็อยู่ทุกที่ครับอยู่ทุกที่ที่ให้ทำ
8: น้องแนนเหมือนไมค์พี่ไม่มา
6: อ๋อใช่ไงกันซีนไงไม่ยอมเปิด
8: อยากคุยกับผู้ชายไม่อยากอยู่กับฉันเลยเนี่ยแบงมาพี่ดรอปอีกแล้ว
7: เมื่อกี้เห็นพี่มดไปพี่มดไปก่อนแล้วเน
8: า
7: ะ
8: เขาไปรับจ็อบไง
6: ไปแชร
8: ์รับจ็อบคือวิ่งคือพี่มดก็คือหน้าที่คือวิ่งพลานเราจะเห็นเขาตั้งแต่ไทยรัฐใช่ไหมครับเราก็วิ่งในตึกแต่วิ่งตึกวิ่งขึ้นวิ่งลงทำทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
7: ครบเลย
8: ครับช่วงนี้น่าจะเครียดกับตัวเลข
7: ก็เจอพี่มดเนี่ยครั้งที่แล้วก็เจอพี่มดนะครับ
6: ใช่
7: ก็เจอแบบ
6: เจอมาได้มาถ่ายรูปกัน
7: ใช่ครับ
6: เนาะ
8: เนาะ
6: ค่ะเป็นไงบ้างพี่แบงค์ในช่วงนี
7: ้ก็โอเคน้ำไม่ท่วม
6: น้ำบ้านอยู่แถวไหนคะ
7: อยู่แถวนนทบุรีหรือว่าบ้านไม่ท่วมบ้านผมไม่ท่วมพี่ยัง
8: ตัวบ้านไม่โดน
7: ไม่โดนครับ
6: เลยนะนนทบุรี
7: แต่ว่าแบบช่วงนี้ก็ออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้3วันช่วงที่มันตกเยอะ
8: ๆ
7: ออกไปทำงานไม่ได้ใช่ครับ
6: แต่ตอนนี้ก็ลุยออกมาได้แล้ว
7: ตอนนี้ก็ตรงแถวแจ้งวัฒนะไม่ท่วมแล้วไง
8: ของผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่าเวนิส
6: เวน
8: ิ
6: สก็เป็นค
8: ลองก็คือได้มาพี่ชาว
7: เวนิส
8: เวนิส
7: ผมก็เป็นเกาะไงช่วงหนึ่งที่มันท่วมออกมา
6: แ
7: ล้ว
6: นะฮะตอนนี้ก็ได้เดินทางออกมาพบปะผู้คนปกติแล้ว
7: ก็โอเคครับก็ทุกแพลตฟอร์มครับสำหรับงานก็มีที่ไหนทำก็ทำ
6: ค่ะ
8: นะฮะมาให้กำลังใจกันได
6: ้ให้มีแฟนคลับมารอพี่แบงค์แต่ชั่วโมงแรกเลย
8: พี่แบงค์มา
6: แ
8: ล้วค่ะสวัสดีทีมงานกับไม่ธรรมดาอยู่กับเราไม่เคยทักทายนะเพราะพี่แบงค์มาในคอมเมนต์วิ่งนะ
6: FC เขาไง
7: ขอบคุณครับ
6: ค่ะ
7: ขอบคุณคร
6: ับ เรื่องแรกที่พี่แบงค์เตรียมมาอันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่เรา PR ไปด้วยนะคะ
7: ช
6: ื่อเรื่องว่ากลโกงหลอกบูชาผีโหชื่อเหมือนเป็นซีรีส์เลยอะ
8: ยังไง
7: คือผมนำสองเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับคุณไสเนี่ยทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็เป็นสองเรื่องที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานเรื่องแรกเนี่ยเกิดเมื่อต้นปีนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเกิดเมื่อมันอาทิตย์ประมาณสัก7-8 วันที่แล้ว
8: โอ้เรื่องในปีนี
7: ้เรื่องในปีนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เกิดได้ไม่นานครับแล้วก็เป็นนักเล่าที่มาเล่าในคืนผีนั่นแหละแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเรื่องแรกเนี่ยเป็นของพี่สุอดีตเวนเปร
8: ครับ
6: พี่สุเวนเปรนี่ก็เป็นนักเล่าเขาก็เล่าหลายรายการอยู่นะ
7: ช่วงแรกพี่กี้มานี่ใช่ไหม
6: พี่กี้ว้าวอะไรนะ
7: พี่กี้ว้าวพื้นผี
6: ว้าวพื้นผี
8: พี่สุเวนเปรนี่ก็ถือว่าของดีแกเยอะประสบการณ์แกเยอะ
7: ประสบการณ์แกเยอะนะครับเขาก็มาเล่าเรื่องนี้แล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจหนึ่งคือมันเรียลด้วยมันเพิ่งเกิดได้ไม่นานแล้วผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอาจจะประสบพบเจอแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่สามารถเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำธุรกิจได
8: ้
7: อย่างเงี้ย
8: ปูภูมิไว้ก่อน
7: ปูไว้ก่อน
8: โอเค
7: นะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลย
6: ได้เลยครับพี่แบง
7: ก็ชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดนะครับชื่อนามสมมุติทั้งหมดว่าพี่สุบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังทำธุรกิจตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าบอกชื่อจริงไปอาจจะมีผลนะครับต่อธุรกิจที่เขาทำอยู่นะ
8: โอเคถือว่าเป็นนิทานเล่าสู่กันฟัง
7: สนุกสนุก
8: โอเค
7: ครับเขาชื่อพี่เอกครับ
8: ครับ
7: พี่เอกคนนี้เขาก็เป็น FC ของพี่สุนี่แหละนะครับเขาก็มาเรียกว่าเป็นการปรึกษาพี่สุกันดีกว่านะครับว่าเขามาเขาก็เล่าให้ฟังว่าจุดกำเนิดของเขาเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานนะครับออฟฟิศธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าเมื่อปลายปีคาบเกี่ยวกับต้นปีประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยนะครับเขาก็โดนแจ้งเรื่องว่าเดี๋ยวเขาจะออกจากงานนะอะไรเงี้ยเหมือนโดนเขาเรียกว่าอะไรอะ
6: เลย์ออฟ
7: พนักงานนะครับสำหรับบริษัทของเขา
8: ค่ะ
7: เป็นบริษัทที่เป็นเจ้านายเป็นคนประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบไล่ออกแบบว่าฉุกเฉินหรืออะไรอย่างงี้นะก็มีการแจ้งล่วงหน้าหลายเดือนอยู่เหมือนกันก็แจ้งตั้งแต่ปลายปีแหละนะครับแต่คราวนี้ครับ ขารู้สึกว่า1ความโชคดีของเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับความโชคร้ายที่จะโดนไล่ออกนั่นแหละแต่ความโชคดีเขาไม่รู้อะไรโดนใจเขาให้กับพี่เอกเนี่ยนะครับคือนำเงินที่เก็บสะสมมาเนี่ยปิดบัตรเครดิตเมื่อประมาณตอนปลายปีที่แล้วนะเพราะว่าอยู่ดีเขาอยากจะปิดบัตรเครดิตนะครับอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็ถูกแจ้งเลยว่าจะเป็นหนึ่งในรายชื่อนะที่ต้อง
6: ให้ออก
7: เนี่ย
8: โอเคเขียนนี้ได้
7: เขียนนี้ได้โชคดีจังเลยก็ได้ค่าตกใจได้เงินอะไร
6: มีแพ็กเกจ
7: มีแพ็กเกจให้เลยนะครับก็เขาก็พูดเลยว่าแบบเจ้านายเขาก็ไม่ได้ใจร้ายเขาก็ยอมรับได
8: ้
7: เข้าใจได้กับเม็ดเงินที่เขาได้ก้อนนี้โดยที่ไม่ต้องเอาไปเสียค่าบัตรเครดิตหรือจ่ายอะไรเลยนะครับออกมาด้วยแบบได้เงินเต็มๆเลยเขาก็เลยคิดแล้วแหละว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรดีซึ่งเขาก็ทำงานที่จังหวัดนี้มานานแล้วโดยพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านก็อายุเยอะแล้วก็เลยคิดว่าเอาเงินก้อนนี้กลับไปที่บ้านดีกว่าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านกันดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็พี่เอกเขาเนี่ยนะครับเขาชื่นชอบในการที่ทำเบเกอรี
6: ่อ
7: ยู่แล้วเป็น LGBT นะครับพี่เอกเป็น LGBT ก็ปรึกษากับแฟนเขาแหละว่าโอเคเธออยากกลับก็กลับไปเลยก็ถือว่าชีวิตเธอทำงานมาเหนื่อยแล้วแหละอะไรเงี้ยถ้าเธออยากไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วทำธุรกิจเล็กๆที่บ้านฉันก็โอเคนะ
8: อ
7: ะไรอย่างเงี้ยครับก็มีฝีมือในการทำเบเกอรี่แต่ก็ต้องรื้อฝีมือขึ้นมาหน่อยนะครับก็รื้อฝีมือมาได้ใช้เวลาไม่นานครับเพราะคนชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปเปิดร้านเบเกอรี่ที่ตลาดนะครับตลาดใจกลางจังหวัดนั้นคือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับของจังหวัดนั้นทุกอย่างคนเลิกงานมาก็จะมาซื้อของที่นั่นกันหมดนะครับให้นึกภาพนะครับตลาดมี3ซอยก็เท่ากับว่ามี4แถวนะครับ1 2 3 4แต่ซอยเนี่ยจะมี3ซอยนะครับเขาก็เป็นพ่อค้าหน้าใหม่นะครับก็อยู่ในซอยที่3นะครับก็ท้ายๆแหละนะครับช่วงต้นๆก็จะเป็นขาประจำของเขาอะไรเงี้ยแต่พอเขาไปลงเนี่ยด้วยเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์อะไรอยู่แล้วร้านเขาช่วงนี้ขายดีมากครับ
8: มาใหม่ดันเกิด
7: เกิดครับขายดีมากครับ2เดือน3เดือนแรกอู้ขายดีแบบว่าของขายไม่พอครับผมขายไม่พอนะครับคือสมมติมันจะต้องหมดค่ำๆอย่างเงี้ยครับคือบางวันนี่คือหมดก่อนต้องกลับบ้านก่อนคือของขายไม่พอเลย
8: ครับ
7: อะไรเงี้ยขายดีมากๆครับตรงนี้นะพอขายไปสักพักนึงนะครับประมาณสักเข้าเดือนที่3นะครับ

0: มีลูกชิ้นทอดหรืออะไรตัวนี้เขาไม่แปลกใจแต่เขาแปลกใจตรงว่าร้านนั้นตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นขายอย่างอื่นไม่ใช่เหรอ
1: เออ
0: แต่ทำไมพอสองสามเดือนที่เขาขายดีร้านที่ขายอย่างอื่นน่
2: ะ
0: ถึงมาเปลี่ยนขายเหมือนเขาแล้วมันเหมือนเข้าขึ้นมาเหมือนก๊อปปี้เลย
1: อ่ะเหมือนขึ้นสาขาสอง
0: มันเหมือนครับมันเหมือนมากแล้วเขายอดขายดรอปร้านนั้นก็ถูกแบ่งเค้กการตลาดไปเขาก็เครียดนะครับเข้าสู่ประมาณสักสองเดือนเดือนแรกเริ่มยอดตกนะครับเดือนที่สองเริ่มเสมอทุนเดือนที่สามเริ่มจะต้องของเหลือละ
1: เอตัวเลขไม่สวย
0: ขาดทุนละตัวเลขไม่สวยแล้วทีนี้ก็เริ่มเครียดอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังคงมีเพื่อนบ้านที่ดีจะมีร้านข้างๆเนี่ยชื่อว่าพี่หนึ่งแล้วกันพี่หนึ่งนี้จะคอยเป็นคอยดูแลตลอดเวลาเข้าไปห้องน้ำจะคอยสอบถามเป็นยังไงเฝ้าร้านให้คอยดูอะไรเงี้ยเขาก็เห็นสิ่งแปลกๆไปก็คือร้านของพี่เอกเริ่มขายไม่ดีนะครับทางพี่หนึ่งเขาก็เข้ามาสอบถามว่าเป็นไงเอกเครียดเหรอมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่เอกเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่รู้ร้านตรงนั้นเขามาขายเหมือนหนูอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยอดขายหนูมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะจากที่เคยแบบขาดทุนกำไรตอนนี้มาเสมอทุนไม่เสมอทุนก็ตอนนี้ก็หนูของเหลือแล้วอ่ะอะไรเงี้ยหนูต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับพี่หนึ่งเขาก็บอกเย็นวันนั้นเขาชวนดริงก์แดงๆนะครับดริงก์แดงๆนะครับดื่มไปก็เก๊กควยนะครับหมดไป 3-4 ขวดนะครับทางพี่หนึ่งเองก็สอบถามพี่เอกเอางี้สิเอกเอางี้ไหมพี่เนี่ยรู้จักอาจารย์อยู่คนนึงตอนที่พี่ขายของไม่ดีเนี่ยนะครับพี่ก็ไปหาอาจารย์คนนี้แหละตอนนี้พี่ขายดีเลยนะเอกก็เห็นนี่อะไรเงี้ยพี่เอกบอกพี่เขาเห็นว่าเฮ้ยพี่หนึ่งเนี่ยของเขาขายดีตลอดเลยนะเขาหมุนเงินเขามีไปกู้เงินนู่นนี่นั่นอะไรด้วยนะครับเขาไปกู้เงินนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ยังจ่ายหนี้รายวันได
1: ้หมุนได้
0: เห็นเขาบอกเฮ้ยสนใจก็ไปดีกว่าอย่างเงี้ยครับพี่หนึ่งเขาเชิญชวนนะครับก็ไปครับไปเนี่ยมันก็ไม่เชิงสำนักนะเขาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ใช่สำนักมันเป็นห้องแถวห้องนึงอะนะครับเป็นห้องแถวห้องนึงไม่ได้บอกว่าเข้าไปแล้วมีโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งไม่มีก็ไปเจอลุงคนนึงนะครับชื่อลุงก็ทำอาชีพแบบส่งของอะไรปกตินี่แหละครับชื่อลุงทน
2: ค่ะ
0: หนูเอ้าชื่ออะไรล่ะเขาบอกชื่อเอค่ะหนูมากับพี่หนึ่งออกมากับหนึ่งเหรอแสดงว่าต้องมาเกี่ยวกับค้าขายแน่นอนอยากได้ค้าขายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกเขาใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาเป็นเงินพดด้วงมาเงินพดด้วงแต่เป็นเงินพดด้วงที
2: ่
0: ไม่ทำเหมือนครับ
2: พี่
0: แ
2: ด
0: นคือก็ไม่ใช่พดด้วงจริง
2: ค
0: ือไปทำมาเหมือนแล้วก็ปลุกเสกเขาบอกเงี้ยทำหมวนปลุกเสกเอาอันนี้เงินพดด้วงไปบูชารับรองว่าค้าขายดีแน่น
2: อ
0: นค่าบูชาเท่าไหร่คะพี่เขาก็ถามก็59 บาท
1: เอ้ยไม่แพง
0: ไม่แพงเลยควักเลย
1: นาเล่น
0: แทบความนาเล่น
1: นาเล่น
0: ไปก็จ่ายไปเลยควักโดยไม่คิดเลยกลับมาครับกลับมาเงินพดด้วงเนี่ยบูชาไม่ยากนะครับต้องมีพานเล็กๆแล้วอะไรวางไว้ตรงกลางเอาพดด้วงวางไว้ตรงกลางแล้วเทน้ำรอบแล้วจะมีบทสวดนิดหน่อยแค่นั้นนะครับก็เขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยผิดแปลกตรงไหนอะไรเงี้ยก็มากลับมาครับอาทิตย์สองอาทิตย์นะขายดีเลย
1: เฮ้ยพดด้วงทำงาน
0: พดด้วงทำงาน
1: เอาวะ
0: ขายดีเลยพริกเริ่มค่อยๆดี
1: เ
0: ริ่มจากไม่มีคนเห็นเริ่มมีคนเห็นขายกลับมาเฟื่องฟูต้องขายวันนี้เฟื่องฟูครับขายดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับขายดีครับเต็มที่อยู่ประมาณสัก2 เดือนครับเอาอีกแล้วหายอีกแล้ว
1: ยอดลง
0: ยอดตรงยอดลงยอดตกอีกแล้วนะครับยอดลงยอดตกอีกแล้วคราวนี้ไปอีกนะครับเพราะว่าลุงทนเนี่ยแกให้เบอร์มาไว้คราวนี้ก็โทรถามเองเลย
1: เติมของ
0: เลยพี่บอกโทรถามให้ลุงมันยอดตกอีกแล้วเนี่ยลุงโทนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วร้านเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาก็ยังขายเหมือนหนูอยู่เขาก็ขายดีเขาเนี่ยหนูเห็นเนี่ยคนมันไปอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวมาหาลุงกลับไปครั้งนี้นะครับลุงบอกเอ๊มีใครมาทำอะไรร้านเองหรือเปล่าไอ้ของลุงมันก็โอเคนะมีใครมาทำอะไรร้านเองหรือไม่แต่ของเองหรือเปล่าของลุงก็ไม่ธรรมดานะงั้นเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวต้องเพิ่มหน่อยเราต้องไปเติมหน่อยมันเหมือนกับเราที่เอาน้ำไปวางไว้แล้วน้ำมันระเหยเราจะต้องเข้ามาเติมหน่อยแต่ครั้งเนี้ย599นะ
2: เอาเท่าไปแพงขึ้นเยอะเลยนะ
1: ไป10 เท่าเลยนะ
0: 599
2: จ
0: ากพดด้วงเนี่ยเป็นเหมือนเติมคาถาเป็นยามรปภ.ลุงทนบอก

0: เป็นเหมือนรปภ.แล้วกัน
1: เลเวล
0: เพราะว่าร้านแกเนี่ยลุงเห็นว่าแบบจะต้องมีคนเนี่ยมาทำของทำอะไรใส่แน่นอนเลยอะไรเงี้ยก็หาเก่าๆนะเครียดนะช่วงนี้พี่เขาก็ยอมรับว่าเขาเครียดนะครับว่าคือเงินหมุนมันไม่มีนะครับเงินหมุนมันก็ไม่ค่อยมีแล้ว599แกก็ไม่เคยแบบไปมูอะไรสายนี้ต้องจ่ายเงินอะไรเยอะแกก็เสียได้ตังค์อ่ะนะครับคนต่างจังหวัดแกเสียได้ตังค์ฮะ599เลยแต่แกก็ทำครับทำเพราะว่าแกเห็นรู้สึกว่าครั้งแรกอ่ะมันดีซึ่งแกเนี่ย50 50นะครับต้องบอกว่าแกรู้สึกว่าฝีมือแกเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะอะไรเงี้ยแต่มันก็น่าจะมาจากพดด้วงด้วยแหละที่ช่วยเสริ
2: ม
0: เพราะฉะนั้น599เนี้ยเอาวะถือว่าซื้อรปภ.นะครับรปภ.เอาไปเฝ้าร้านแล้วกันเพื่อที่จะปัดเป่าอะไรต่างๆกลับมาก็เหมือนเดิมครับพี่เจ
1: เติมอาวุธหน่อย
0: เติมอาวุธจาก2เดือนดีคราวนี้ขยับเป็น3เดือนละ
1: เอ้ยมา
0: เฟื่องฟูมากครับคราวนี้ดีกว่าเดิมอีกครับคราวนี้มันไม่ใช่แค่มันหมดแค่หน้าร้านครับพอได้599มาเนี่ยมันมีคนที่แบบมาสั่งเอาไปขายต
2: ่อ
0: มาสั่งไปทำบุญมาสั่งไปกินมาสั่งไปมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆจนใจแกมาใจแกแบบดีใจมากครับมันดีขึ้นกว่าเดิมแบบมันไม่ใช่ขายปีกละมันเริ่มขายส่งได้แล้ว
1: ยอดเข้าย
0: อดเข้าอะไรเงี้ยครับ3เดือนเหมือนเดิมครับ3เดือนเหมือนเดิมครับคราวเนี้ยเข้าเดือนที่4ครับคราวเนี้ยยอดเริ่มตกลงมาเรื่อยๆไม่พอครับจะมีลูกค้าเนี่ยมาฟีดแบคคนที่เป็นลูกค้าประจำว่าขนมเริ่มเน่าละมันจะกลายเป็นว่าขนมเน่าขนมเน่าแบบซื้อไปไม่ทันไรอ่ะทำไมมีกลิ่นบูดทำไมไม่อร่อยเหมือนเดิมมีกลิ่นบูดทำไมไม่อร่อยเหมือนเดิมใช้ของดรอปลงเหล
1: อ
0: ทำไมมันเน่าอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เอกเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าให้พี่สุดีเป็นเพลฟังว่าไม่นะเขาอ่ะเป็นคนซีเรียสมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบเพราะเขาโตมาอยู่ในบริษัทที่ทำงานอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าการที่เราไม่ทรยศลูกค้าไม่ทรยศอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงเราจะอยู่ได
1: ้
0: เขาอะซึมซับมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอนี้เขาทำคือเขาใช้ของดีทุกอย่างทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ซื้อเบเกอรี่ของเขาไปทานแล้วแป๊บเดียวมันจะเน่าหรือแม้กระทั่งมันจะเสียหรือกินไปแล้วมันจะเปรี้ยวมันจะบูดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาคิดว่าเฮ้ยสิ่งแรกที่เขานึกถึงก็คือลุงทนอีกละลุงทนละคราวนี้ก็ต้องกลับไปหาแล้วว่าลุงคราวนี้
1: ติดแล้วนะ
0: เขาว่าคำของมันน่าจะหนักแล้วนะเพราะว่าของหนูตอนนี้มันคือถึงขั้นกับเสียเลยนะมันเสียมันเน่าเลยนะคนเขาแบบมาบอกแบบนี้งั้นเองเอาอย่างนี้แล้วกันคาถาที่ลุงให้หนูไปเนี่ยมันน่าจะโดนมาแล้วมันจะอ่อนได้มันเริ่มอ่อนละมันเริ่มอ่อนอย่างเงี้ยงั้นบูชาอันนี้ไปนะครับแต่1,099 บาท
1: เฮ้ย
2: จาก599เหมือนมีเป็นเทีย
0: ครับ69
1: โอเค
0: 59 599
1: ชุดนี้ต้อง
0: 1,099บาท
1: เลเวลอัพ
0: ชุดนี้ทีเด็ด
1: โอเค
0: ชุดนี้ลุงทนบอกว่าชุดลุงบอกว่าทีเด็ดอะไรฮะตัวน
1: ี้เติมเกม
0: มันจะเป็นเหมือนการที่ชาร์จแบตเปรียบเทียบนะครับจะเปรียบเทียบว่า
1: ไอ้พลังไอ้ตัวนั้นแบตอ่อน
0: ไอ้ตัวนั้นเหมือนรปภ.มาคุ้มกันร้าน
1: อ
0: ันเนี้ยเหมือนการชาร์จแบตเพราะว่าคาถาของลุงก็เหมือนเป็นโทรศัพท
1: ์
0: ถ้าใช้ไปแบตมันอ่อนหนูไม่ได้เติมอะไรเงี้ยหนูก็ต้องมาเอาคาถาที่มันเป็นการชาร์จแบต
2: power bank
0: power bank
1: yes.
0: ไปชาร์จแบต
1: โอเคมีเหตุผล
0: มีเหตุผลพูดดีครับพูดดีพี่เอกเขาก็เครียดอีกเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะว่ามันราคามันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่พอนำกลับมาแล้วเนี่ยคราวนี้มันเฟื่องฟูของจริงนะครับ
1: เฮ้ย
0: ของคราวนี้ขายดีของจริงเหมือนเดิมมันจะวนลูปครับมันจะวนลูปมากๆพี่เอกเขาจะบอกเนี่ยมันวนลูปอยู่อย่างนี้แหละ2เดือนมั่ง3เดือนมั่งครั้งล่าสุดก็เป็น4เดือนมั่งอย่างเงี้ยครับเริ่มเข้าเดือนที่5ก็จะตกอีกคราวนี้ครับแต่ครั้งที่3เนี่ยที่ลุงทนให้มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าครั้งเนี้ยที่การเติมของของเขาเนี่ยเขาจะมีกระดาษใบเล็กๆให้ครั้งนี้นะหนูนะถ้าหนูขายไปเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ดีเนี่ยหนูเนี่ยเปิดกระดาษนี้มานะอะหนูเนี่ยเปิดกระดาษนี้มานะมันจะมีเรียกว่าสเปเชียลอยู่ในนี้เป็นอะไรพิเศษอยู่ในนี้นะครับพอขายไปแล้ว4เดือนครั้งที่3เนี่ยพอมันดรอปเนี่ยพี่เอกเขาก็นึกขึ้นได้แล้วเขาก็เปิดกระดาษอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในกระดาษใบนี้นะครับก็จะมีเรียกว่ามีคาถาหรือว่ามีคำพูดอะไรต่างๆที่จะบูชาของอย่างนึงนะครับเขาก็อ่านไปนะครับถูก16ดอกนะครับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเหมือนก็ปกติซึ่งมันก็ปกติเขาอ่านต่อไปว่าจะต้องเตรียมเลือดหมูสดๆ1ถ้วยเตรียมเนื้อหมูเป็นหมูสับหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะครับอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็เตรียมไก่นะครับไก่สดพร้อมเครื่องในวงเล็บพร้อมเครื่องในนะครับแล้วก็จะมีคาถาในการบูชาพี่เอกเขาเอ๊ะครับว่าเอ๊การบูชาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำไมมันจะต้องมีการบูชาของสดของดิบหรือว่าเลือดอะไรพวกนี้ครับเขาเลยไปสอบถามญาติๆเขาเขาไปสอบถามญาติๆเขานะครับว่าการบูชาอะไรแบบเนี้ยเคยเห็นไห
2: ม
0: เคยเจอไหมอะไรเงี้ยครับญาติๆเขาบอกมันไม่มีนะลูกแม่เขาป้ายายอะไรของเนี้ยมันไม่มีนะลูกอะไรเงี้ยครับมันมีแต่ไหว้ผีนะ
2: เหมือนเป็นของเส้นมากกว่าเนาะ
0: ใช่ครับมันของเส้นไหว้ผีไหว้สัมภเวสีนะลูกนะแบบนี้มันไม่มีน
2: ะ
0: นะครับเขาก็เลยเริ่มเอะใจเขาก็ยังไม่ซื้อของบูชาหรือว่าอ่านคาถานั้นเขายังคงหาข้อมูลตรงนี้อยู่เพราะว่าเขาไม่สบายใจซึ่งร้านก็ปิดไปเลยนะครับต้องปิดณตอนนั้นนะครับเพราะว่าก็มันขายไม่ดีครับผมมันขายไม่ดีแบบมากๆอ่ะมันต้องทุกอย่างครับมันขายไม่ดีเขาก็เลยจะทำยังไงนะครับทางญาติเขาก็เลยทักพี่สุอดีตเวรเปรมานี่แหละนะครับพี่สุก็บอกว่าคุณเอกลองไปฟังเรื่องผีทั้งหมดได้เลยเน
2: ี่
0: ยที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยที่เขาเล่าเรื่องคุณสายเนี่ยสุก็ไม่เคยได้ยินนะว่าเอาของดิบเอาเลือดอะไรมาเทเอาเลือดเทใส่เนื้อหมูเลือดราดอ่านท่องคาถาเนี่ยมันจะบูชาของดีนะเขาก็ไปไล่ฟังครับพอเขาไปไล่ฟังเสร็จปุ๊บเขาก็หายจากพิสูจน์ไปเลยหายพิสูจน์ไปประมาณเป็นเดือนเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าคุณซูผมไปเคลียร์แล้วนะผมไปเคลียร์แล้วนะว่ามันยังไงเพราะว่าก่อนที่เขาจะหายไปอ่ะพิสูจน์ปรึกษาพี่ชายเขาว่าพี่มีคนคนนี้เขาเอาของอย่างนี้เล่าเรื่องให้ฟังว่าพี่ปอจะทำยังไงพี่ชายพิสูจน์เขาเป็นคนแบบครอบครัวให้กับพิสูจน์เนี่ยครับเอางี้แล้วกันช่วงแรกเนี่ยสุฝากไปบอกเขาหน่อยนะว่าให้เอาของทั้งหมดเนี่ยไปทิ้งน้ำนะแล้วก็ไปบวชพราหมณ์แล้วก็ให้นั่งสมาธิทุกวันพระนะเพื่อส่งบุญแล้วเสริมเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเองเนี่ยสุดท้ายที่เขาทิ้งท้ายไว้นะเขาก็บอกโอเคครับคุณสุผมขอบคุณมากๆนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หายไปเป็นเดือนแต่พอเขากลับมาเนี่ยเขาบอกผมไปเคลียร์แล้วนะพี่สุบอกเอ้าคุณเด็กไปเคลียร์ยังไง1คือผมเอาของทุกสิ่งไปทิ้งน้ำแล้วก็ลอยน้ำตามที่คุณสุบอกแล้ว2คือผมไปทำบุญผมไปบวชผมนั่งสมาธิแต่ผมมีสิ่งที่ผมอยากจะอัปเดตคุณสุนะ
2: คือ
0: จำพี่หนึ่งล้างข้างได้ไหมครับ
1: ที่เล่นของเหมือนกัน
2: ที่เป็นคนแนะนำ
0: ที่เป็นคนแนะนำที่พาไปนะครับพี่หนึ่งล้างข้างๆรู้จักกับร้านแรกและรู้จักกับลุงทนรู้จักกลุ่มนี้นะครับจะอุบเวลาร้านไหนมาขายดีเกินหน้าเกินตาขายดีเกินหน้าเกินตานะครับก็จะอุบประโลกนะครับชวนกันไปหาลุงทนซึ่งลุงทนไม่ใช่หมอผีครับ
2: ค่ะ
0: ลุงทนเป็นคนคนนึงที่แก๊งนี้อุบประโลกว่าให้เป็นหมอผีให้เป็นหมอผีแล้วจะพาเหยื่อที่อยู่ในตลาดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใหม่ๆไปบูชาวัตถุมงคลไปหลอกเอาเงินอะไรเงี้ยเป็นกระบวนการต้มตุ๋นเลยนะครับพี่หนึ่งเป็นหุ้นส่วนกับไอ้ร้านแรกเนี่ยใครขายเกินหน้าเกินตาจะก๊อปเขา
2: อ
0: ิจฉาแล้วพี่เอกบอกว่าเจอกันเนี่ยมาหลายคนแล้วในตลาดเนี่ยเจอกันมาในตลาดคนแล้วแต่เขาก็เอาผิดกันไม่ได้เขาก็เปลี่ยนตลาดออกไปขายของตัวเองอะไรเงี้ยครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ้าพี่แล้วของมงคลที่มาให้พี่เอกล่ะแล้วร้านเขาตกต่ำเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะทั้งที่พวกนี้เป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เหรอของที่พี่เอกบูชาเนี่ยจากลุงทนมาเนี่ยมีอาจารย์เนี่ยทำให้จริงๆนะครับ
1: เ
0: ป็นของดำ
1: ของ
0: เป็นของเป็นของไม่ดีมีอาจารย์ทำให้จริงๆแล้วพวกนี้เอามาอุปโลกแล้วก็ให้กับคนที่พวกเขาพาไปอีกทีหนึ่ง
1: หลอกโดยใช้วัตถุมงคลที่เป็นของดำจริงๆ
0: เป็นของดำจริงๆแต่ลุงทนนี้ก็เป็นลุงธรรมดานี่แหละ
1: ที่
0: พี่หนึ่งแล้วก็หุ้นส่วนเขาอุปโลกขึ้นมาม
1: ิจฉาชีพ
2: แต่หมายถึงว่าไอ้ช่วงที่หลังบูชาไปแล้วแล้วขายดีอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับ
0: เขาต้องมีอาจารย์ทำให้อีกทีนึง
2: หมายถึงว่าของนี้มันก็ให้ผลจริงๆหรอ
0: ให้ผลครับมันก็เขาเชื่อว่าให้ผลนะพี่เอกบอกว่าเขาเชื่อว่าให้ผลนะเพราะทุกอย่างอ่ะเขาขายเหมือนเดิม ของไม่เคยเปลี่ยนแป้งเนยเหลือทุกอย่างเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาก็มองว่าตอนนั้นเขาก็คิดเขาก็50-50ตามที่แบงค์ได้บอกไปว่าผมก็ถามพี่สุแบบนี้แหละว่าของมันให้คุณจริงๆเหรอทางพี่สุก็บอกว่าให้คุณจริงๆแหละเพราะว่าของเนี่ยมันเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นของดำของอย่างนี้จริง
2: ๆ
0: เพราะว่ามีอาจารย์ทำให้เขาไอ้พวกนี้ไปเอาของจริงมา
2: โ
0: มโหทีนึงมีส่วนครับมีส่วนที่จะทำให้มันดีแป๊บเดียวแล้วก็ให้มันดรอปเพื่อให้
2: ไปเติมของ
0: เพื่อให้เหยื่อไปเติมของแล้วจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างพี่เอกโดนก็พันกับอีก99 บาทเขาเอ็กก่
1: อ
0: นนะครับซึ่งเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีของเก่าของแก่ดีกับตัวอยู่แล้วครับถึงรอดมาได้
1: แต่ว่าเรื่องนี้ก็สอนอะไรได้เยอะแต่ก็โดนไม่เยอะ
0: โดนไม่เยอะครับโดนไม่เยอะ
1: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราได้อ่านข่าวนะครับเราอ่านฟังแฉเยอะอะไรเงี้ย
0: ม
1: ิจฉาชีพที่เขาโดนกันเขาก็โดนกันแบบเป็น100ล้านเป็น10ล้านที่เขามีหมอดูอะไรให้หลอกกันเชื่อใจ
0: ใช่อย่างเดียวสินแสอะไรเงี้ยครับ
1: สินแสอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าถ้าพี่เอกเขาหลงระเริงไปกว่านี้อีกก็น่าจะหนักกว่านี้แหละ
1: เนาะแต่ใดๆก็คือโดนหลอกแหละมากน้อยก็คือโดนหลอกอยู่ดี
0: โดนครับ
2: แต่จริงๆอ่ะคือถ้าสมมติว่ามองอีกเวนึงนะถ้ามิจฉาชีพมันฉลาดนะมันน่าจะทำให้แบบยิ่งขายดีไปเรื่อยๆอ่ะแล้วพอยิ่งขายดีปุ๊บก็ค่อยๆอัพเทียร์เพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่หลอกขายดีคนที่ถูกหลอกขายดีใช่ป่ะเขาก็จะมีเงินกลับไปเติม
1: ของเพราะเขาเชื่อว่านี่คือวิธีการแก้ปัญหา
0: ครับ
1: เออ
0: นี่เป็นมิจฉาชีพต่างจังหวัดเอาน้อยๆครับ69599 1099
1: ครับ
0: ตรงนี้ครับตอนนี้ก็สุดท้ายบทสรุปก็คือพี่เอกเขาย้ายตลาดครับแล้วก็ไม่จองเวรจองกรรมก็คื
1: ออ๋อรอ
0: ก็ไปทำบุญไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับให้กับของที่ตามของก็มีตามเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าวับแวบๆเหมือนคนมาตามเขาเหมือนอะไรมาเดินอยู่ในบ้านเหมือนกันแต่เขาก็บอกพี่สุว่าเขาไม่สนใจหรอกอะไรตรงเนี้ยเขาก็ถือว่าเขาก็ทำบุญไปให้แล้วก็ย้ายตลาดไม่จองเวรจองกรรมกัน
2: ไปทำมาหากินแยกย้าย
0: แยกย้ายครับ
1: คนดีคนดีของบ้านแต่ว่าก็ทำให้เห็นบรรยากาศของการอยู่ตลาดนะครับใครที่ไม่เคยได้รับบรรยากาศว่าการทำงานในตลาดหรือการใช้ชีวิตในตลาดเป็นยังไงลองดูสนุกนะครับ
2: นี่คือเรื่องแรกจากพี่แบงค์นะคะโกงหลอกบูชาผีเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงกลับมายังมีแนวว่าเวลาอาจจะได้ประมาณเรื่องหนึ่งประมาณ15 นาที
0: ได้ครับได้เลย
2: โอเคเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องผีกันต่อค่ะคันคุปองเอ็กซ์ค่ะ
3: อังคารคุปองเอ็กซ
4: ์สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปหมู่เปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยคชาภาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อังคารกลุ่มโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
11: เปิดไมค์นะ
12: เปิดไมค์สิ
11: โอเค
12: คนวงการบันเทิงนะปิดไมค์ก็เมา
13: ครับผม
11: แต่ว่ามีไออุ่นอยู่แล้ว
12: แต่เป็นเรื่องดีๆนะครับในการส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจของทุกคน
13: ใช่ครับ
12: ขอบคุณลูกค้าก่อน
11: ได้เลยค่ะ
12: ขอบคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าทำให้เราอยู่ได้นะครับตอบทุกโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
11: ค่ะท่านอยู่กับเรามาเสมอนะคะท่านมองเราอยู่ตลอด
12: ใช่ท่านมีท่านไว้นะครับในยามวิกฤตนะครับคุณบอกเลยว่าคุณจะไม่อดตาย
11: ท่านอุ่นใจได้เลย
12: อุ่นใจได้นะครับ
11: นี่ไงคุณฟังว่าดูรายการนี้ที่ไรนะหิวสุกี้ทุกที
12: ถูกต้อง นะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างชาบูนะครับ
11: ค่ะอ้าวอีกหนึ่งเรื่องจากพี่แบงเกนสไตน์นะคะชื่อเรื่องว่ายศใหญ่ไฟต่ำ
12: เฮ้ย
13: ครับ
12: ยศใหญ่ไฟต่ำ
13: ยศใหญ่ไฟต่ำเรื่องนี้ก็มาจากพี่เต๋าสัปเหร่อผีนะครับที่เพิ่งเล่าให้ผมเมื่ออังคารที่แล้วเองแล้วก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักวันมาเล่าอังคารก็เกิดขึ้นมาสักวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับเขาไปทำเคสพี่เต๋าสัปเหร่อผีเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาเป็นคนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะตัววันนี้ไม่ได้เปิดแล้วครับ
11: ก็
13: เดินสายแบบเป็นสัปเหร่อด้วยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็แบบไปออกโรงทานตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยครับตัววันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้เปิดสับเปลือกก็ไม่ได้ทำ
12: เดินสาย
13: เดินสายแบบว่าช่วยคนอะไรพวกนี้ครับ
12: สับเปลือกเป็นกลายเป็นว่าอาชีพที่เคยเป็นอาชีพหลักกลายเป็นฮ็อบบี้
13: ใช่ครับใช่ครับ
12: ฮ็อบบี้กลายเป็นอาชีพหลัก
13: แบบต้องออกเดินทางช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยครับ
12: ครับดีจัง
13: เคสนี้เขาก็เดินทางไปที่จะเดินทางไปที่จังหวัดอีสานนะครับมีพี่ผู้หญิงคนนึงนะครับโทรมาหาเขาแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟังพี่ผู้หญิงคนนี้ก็มาจากจังหวัดนึงทางภาคอีสานนะครับบอกว่าก็เป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วครับประมาณสัก50กว่านะครับ
12: ครับ
13: เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนโสดลูกติดก็คือบ้านพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับที่เป็นเคสของพี่เต๋าเนี่ยจะมีพี่ผู้หญิงคนนี้จะมีลูกสาวเขาแล้วก็จะมีหลานนะครับซึ่งหลานก็อายุ6ขวบนะครับลูกสาวเขาก็มัน10กว่าประมาณเนี้ย18กับ20อะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากที่มีข้าราชการท้องถิ่นคนนึงมาหลงรักพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับคืออยากจะแต่งก็อยากจะมาทำเมียครับผมอยากจะเอามาทำเมีย
12: อยากได้แม่ไม้
13: เที่ยวไร้เที่ยวคือนะครับคุยกับญาติพี่น้องเลยครับญาติพี่น้องก็โอ้ยเห็นดีเห็นงามด้วยครับเพราะว่าเอ้ยได้เป็นคุณนายอะไรเงี้ยครับได้เป็นคุณนายแต่งเธออะไรเงี้ยครับเอาเขาเธอ
11: สบาย
13: ข้าราชการก็อายุประมาณสัก65อะไรเงี้ยสบายอะไรเงี้ย
12: การใหญ่เลย
13: ใหญ่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาขอให้นู่นนี่น
12: ั่นเฮ้ยเขาก็เข้าตามเขาเลยตามประเพณี
13: ตามประเพณีก็จะบอกให้ผู้ใหญ่มาเอาแต่พี่ผู้หญิงเขาไม่เอาพี่ผู้หญิงไม่เอาครับพี่ผู้หญิงเขาไม่ชอบอะไรเง
12: ี้
13: ย
12: โอเคโอเค
13: สุดท้ายก็เข้ามาก็ข่มขืนเลยครับผม
11: เอา
12: อุ้ย
13: ข่มขืนพี่ผู้หญิงเลยครับ
12: โอเค
13: เข้ามาข่มขืนเลย
12: ใช้กำลัง
13: ใช่ครับใช้กำลังข่มขืนเลยก็คงไม่บอกเขาว่าทำไมมันเข้ามาง่ายจังหรือว่าอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าเขาอยู่ดีก็เข้ามาข่มขืนเลยดีกว่านะครับดังนั้นก็ญาติพี่น้องก็เฮ้
12: ข้ามช็อตเลย
13: ญาติพี่น้องวู
12: ้ไอ้ทำไมเห็นด้วยอ่ะ
13: เอ้ากูอยากได้อยู่แล้วไงครับ
12: อ๋อเห็นด้วย
13: เห็นด้วยครับญาติพี่น้องเห็นด้วยไม่เอาผิดไม่เอาความครับเอ้ยเอาเลยเอาเธอมาทำขนาดนี้ละเอาอย่างนี้ละกันผูกข้อมือข้อไม้ก็ยื่นเงินให้ 500,000 บาทครับ
12: ค่ะ
13: เป็นค่าแบบว่าค่าปลอบขวัญค่าอะไรเงี้ยครับให้ 500,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผู้หญิง
12: คนไม่รัก
13: พี่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ ก้ำกลืนฝืนทนทุกครั้งเวลาหันหน้าเวลาหันหลังให้กับผู้ชายคนนี้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะนอนร้องไห้ตลอดเวลาเลย อะไรอย่างเงี้ยครับนอนร้องไห้ตลอดเวลาแบบเขาไม่ชอบอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบบ้าอำนาจอย่างเงี้ยครับแบบอารมณ์ไม่ดีเป็นคนที่แบบหงุดขี้หงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ชอบครับแต่ก็ต้องอยู่ไปครับผมในเมื่อมันญาติมันก็ส่งเสริมขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รับเงินเขามาแล้วอะไรเงี้ย
12: ทนรับสภาพ
13: ใช่ครับอยู่ไปวันดีคืนดีครับลูกสาวเดินมาบอกครับว่าข้าราชการคนนี้ครับล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนหลานวัย6ขวบ
11: ว้าย
13: หลานวัย6ขวบครับล่วงละเมิดทางเพศเรื่องเนี้ยญาติไม่ยอมญาติไม่ยอมครับตอนนี้ติดคุกอยู่นะครับเนี่ย
11: เรื่องจริง
13: เรื่องจริงติดคุกเรื่องเนี้ยผมมีภาพทุกอย่างเลยพี่เต๋าเนี่ยส่งมาให้หมดเลยเดี๋ยวเล่าไปแล้วมันจะมีภาพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งคลิปที่เขาไปแก้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยๆฟังไปแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ในคุกอันนี้ฟังอาจจะฟังแบบว่าเป็นแบบว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับแต่ว่าทางพี่เต๋าทางเจ้าของเรื่องพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ส่งรูปมาให้พี่เต๋าก็ส่งมาให้ผมหมดแหละแต่ตอนผมออกรายการเนี่ยผมขึ้นไม่ทุกรูปนะครับผมขึ้นแค่บางรูปเท่านั้นนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นจากพี่คนนี้ติดคุกไอ้ข้าราชการคนนี้ติดคุกครับในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหลานอายุ6ขวบนี่แหละนะครับทางญาติเขาไม่ยอมแต่พอไปติดคุกแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะชอบส่งคนออกมาบอกพี่ผู้หญิงคนนี้ที่บ้านว่ามึงเนี่ยมึงระวังนะกูไม่ยอมกูจะทำพวกมึงทั้งครอบครัวเลยพวกเวลมึงให้ตายเลยจะส่งคนมาบอกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาบอกเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วพอโดนคำขู่อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่คำขู่อย่างเดียวแล้วครับวันดีคืนดีเนี่ยนะครับเขาไปดูกล้องวงจรปิดที่บ้านนะครับความแปลกอย่างแรกเลยมันจะมีลำแสงเนี่ยค่อยๆวิ่งที่บ้านวิ่งเข้ามาที่บ้านครับปิ้วปิ้วผมก็เปิดดูรูปนะเอ้ยลำแสงแปลกว่ะมันก็ไม่เหมือนหิ่งห้อยอ่ะมันจะว่าแบบพุ่งเข้ามาที่บ้านเข้ามาที่หน้าต่างหรือบางวันก็ดูจากกล้องวงจรปิดเป็นเหมือนคนเลยนะไม่แน่พี่เจม
11: ค่ะ
13: ลำแสงเป็นเหมือนเท่าคนเลยนะ
11: ใหญ่ขนาดนั้นเลย
13: เดินเข้ามาบ้านมีรูปอยู่หรือเปล่าดูรูปไหม
6: ดูสิ
11: ได
6: ้ ขนาดนี้แล้วว่า
13: ดูรูปไหม
6: เออ
13: เหมือนแสงเหมือนลำแสงคนเลยครับผม
6: นี่ชอบมากเลยชอบเป็นนักสืบ
13: อะ
6: ตอนแรกคิดว่าที่บินเข้าไปอาจจะเป็นโดรน
13: อะไรครับ
6: โดรนสอดแนม
13: นะเออหาไม่เจอนะครับ
6: ลำแสงอ่ะเป็นลำแสงที่เป็นรูปคน
13: ใช่ครับเดี๋ยวผมไม่ดูนี่นี่นี่นี่นะครับรูปนะครับนี
6: ่ลำแสง
13: รูปแรกนะครับเนี่ยเป็นเหมือนคนเดินเข้าบ้านเขาเน
11: ี่
13: ย
11: โอ้ใช่
13: เนี่ย
11: สูง
13: รูปคนนะครับ
11: สูงเท่าคนเลย
6: กล้องวงจรปิด
13: แล้วก็ลำแสงที่พุ่งเข้าบ้านเนี่ยครับเนี่ย
11: แปลกอ่ะ
13: จะเป็นอย่างไงพี่เจมแปลกไหมลำแสงที่แปลกนะครับ
6: ครับ
13: ครับเนี่ยแปลกมากครับอันนี้ก็เป็นที่พี่เต๋าเข้าไปแก
6: ้
13: ประมาณนี้เขาส่งคลิปมาให้ผมหมดเวลาเขาเล่ากับผมน
11: ะ
13: พี่เต๋าอ่ะครับจะเป็นคนที่ส่งคลิปส่งรูปมาให้ผมหมด
6: คนดูบอกขอดูด้วยไม่ได้
13: แปลกครับแปลก
6: มันเป็นเรื่องแบบเป็นนิทาน
13: แปลกครับผมลำแสงเนี่ยจะเดินเข้ามาทางหน้าต่างห้องพี่เขาแล้วลำแสงเนี่ยเป็นมาข่มขืนพี่เขาด้วย
6: ฮะ
13: เหมือนกับมีอะไรกัน
6: โอเค
13: เป็นกึ่งหลับกึ่งตื่น
6: ครับ
13: มีอะไรกันนะครับ
6: พี่เขาแฮปปี้ไ
11: หมเฮ้ยบ้าแฮปปี้ได้ไงล่ะ
13: พี่เต๋าใช่ไม่พี่เขาไม่แฮปปี้พี่เขา
6: ถูกข่มขืน
13: เหมือนมันโดนแบบ
6: ถูกขืนใจ
13: แล้วก็ถูกขืนใจอย่างเงี้ยครับแล้วทุกวันพี่เขาจะไม่ได้นอนตอนเช้าๆครับ4-5อีกาครับผมจะมาร้องเรียกชื่อ
6: ของ
13: สมมติจิมแนนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้เลย
6: แต่เป็นเสียงของอีกา
13: เป็นอีกาเรียกชื่อเลยครับเป็นเหมือนเรียกพี่เต๋าเขาบอกว่าเป็นการแบบเรียกขวัญเลยครับให้แบบทางความเชื่อทางภาคอีสานนะครับจะเรียกขวัญเลยถ้าขานตอบหรือเดินออกไปคือขวัญจะหายแบบโดนแบบเรียกขวัญออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโดนเรียกขวัญอะไรไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เขาก็โดนแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเขาก็
6: รบกวน
13: ไม่ไหวครับผมเขาก็ไม่ไหวว่าชีวิตมันจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยไอ้ข้าราชการตัวนี้ครับนอกจากการส่งข้อความผ่านคนมาทั้งที่อยู่ในคุกมานะครับไม่พอเหมือนมาเข้าฝันด้วย
6: เฮ้ย
13: มาเข้าฝัน
6: ก่อกวนทั้งร่างกายและจิตใจ
13: มาเข้าฝันนะครับว่ากูจะเอามึงกูจะเอามึงให้ได้อะมึงทำกับกูอย่างเงี้ยชีวิตพวกมึงมันต้องล่มจมกูจะเอามึงตายเลย อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไปปรึกษาครับผมปรึกษาหาให้คนช่วยอย่างเงี้ยครับ7คนก่อนที่มาเจอพี่เต๋าเนี่ยพี่เต๋าคนที่8นะครับ คนแรกเนี่ยเป็นฤาษีนะครับคนแรกเป็นฤาษีนะครับช่วยเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับคนแรกเป็นฤาษีช่วยไม่เกิน7วันนะครับเป็นอะไรไม่รู้ครับเจาะคอเลยครับนี
11: ่
6: ฤาษีเจาะคอตัวเองเนี่ยเหรอ
13: คือต้อง
6: ป่วยเลย
13: ต้องป่วยต้องเจาะคอเลยเนี่ยก็ส่งรูปให้คนแรกเจาะคออ
6: ่าโอเคอัน
11: นี้คือคนแรกที่พยาย
6: าม
11: ช
6: ่
11: วย
13: คนแรกผมยุ่ง
6: เขามายุ่ง
13: เจาะคอ
6: โดนเจาะคอ
13: มาช่วยมาสวดให้คนที่สองเนี่ยเหมือนเป็นพระ
11: ค่ะ
13: ก็มาแก้ให้มาอะไรให้พระก็ล้มหัวฟาดเย็บสิบกว่าเข็มยังไงครับก็มีรูปเลย
6: โอเค
13: แตกมาเลยนะครับคนที่สามเนี่ยนะครับเป็นเหมือนคารวาสปกติครับก็สวดให้ทางโทรศัพท์สวดให้ทางโทรศัพท์นะครับอีกวันหนึ่งโทรมาบอกมึงเอาอะไรมาให้กูทำเนี่ยมึงพอเลยนะมึงมองไปไกลกูเลยนะของต่ำขนาดนี้ครับมึงกูไม่ช่วยมึงนะอะไรเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่สี่เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกคนนุ่งขาวห่มขาวทางศรีสะเกษเป็นหมอธรรมอะไรเงี้ยมาช่วยอีกก็เป็นเหมือนเสียสติเลยเป็นบ้าครับนะครับคนที่ห้าเนี่ยก็เป็นพระอีกคนหนึ่งครับศึกก็ต้องศึกอันนี้ผมเล่ารวมๆนะคือศึกออกไปเลย
6: ต้องอ่านเป็นไป
13: เพี้ยนนะครับเพี้ยนนะครับคนที่6เนี่ย2คนสุดท้ายเนี่ยเป็นคารวาสนะครับอีกคนที่6หายสาบสูญติดต่อไม่ได
6: ้
13: นะครับส่วนคนที่7เนี่ยก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุติดเตียงอย่างเงี้ยครับจนมาถึงเนี่ยคนที่8เนี่ยของพี่เต๋าเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเจอพี่เต๋าเนี่ยเขาอ่ะก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ไปหาร่างทรงที่เขานับถือคือชื่อปู่องค์คำหรือปู่องค์ดำอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เต๋าเขาก็ไม่แน่ใจบอกว่าพอไปหาเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นแหละปู่เขามาเข้าฝันนะครับว่ามึงเป็นลูกหลานกูเดี๋ยวกูจะช่วยมึง มึงเนี่ยไปทางสว่างแดนดินนะอำเภอสว่างแดนดินเป็นอำเภอหนึ่งของธรรมศาสตร์มึงไปทางอำเภอสว่างแดนดินนะเดี๋ยวกูจะส่งคนที่ช่วยมึงได้เนี่ยมานะครับสว่างแดนดินก็มีญาติของพี่คนนี้พอดีนะครับเขาก็ไปนะครับซึ่งเขาก็ไปหาลุงเขาซึ่งลุงคนนี้ครับเป็นลุงที่พี่เต๋าสับเปลือกผีเนี่ยเคยไปช่วยไว
6: ้ครับ
13: เขาก็บอกเอ้าเดี๋ยวให้หลานติดต่อให
6: ้ uh-huh.
13: เขาก็ติดต่อพี่เต๋ามานะครับซึ่งพี่เต๋าโทรศัพท์มาเขาก็งงว่าโทรมาหาเขาได้ยังไงเขาบอกอ๋อติดต่อมาจากลุงคนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกโอเคผมขอส่งรูปให้ผมดูหน่อยว่าสภาพพี่ตอนนี้มันเป็นยังไงพอเขาฟังแล้วอ่ะ mm-hmm. เขารับไม่ได้ตรงที่ไปทำกับหลานอายุ6ขวบนี่แหละ
6: mm-hmm.
13: เพราะว่าเขาติดเคสอยู่อีก4เคส
11: huh.
13: เขาบอกเขายังไม่ว่างนะแต่พอเล่าเรื่องว่าโดนทำหลานเนี่ยเขาเลยจะไป
11: mm-hmm.
13: นะครับเขาเลยจะไปอะไรเงี้ยส่งรูปมาเขาบอกโอ้เขารับไม่ได้ครับเป็นเหมือนแบบศพเดินได้เลยเป็นเหมือนศพเดินได้เลยเขาก็เลยไปนะครับเขาก็เลยไปกับผู้ช่วยเขาพอไปถึงเนี่ยนะครับมันไม่ได้โดนแค่แม่ด้วยทีลูกก็โดนนะครับลูกอายุว่าโดนมาตั้งแต่แบบโดนมาตั้งแต่อายุ10กว่า13แล้วอย่างเงี้ยครับน่าจะโดนลมพัดลมเพหรือว่าแฟนเด็กทำของใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็โดนนะครับดูไปดูมาครับหลานอายุ6ขวบก็โดนเหมือนกันหลานอายุ6ขวบเนี่ยจะร้องครับแล้วก็จะพูดว่าเจ็บขาทุกค่ำคืนจะทุกค่ำคืน
11: ก็เรียกว่าโดนกันแทบจะทุกคนในครอบคร
13: ั
11: ว
13: โดนในทุกแทบกันในครอบครัวเลยก่อนที่จะได้ไปทำให้พี่ผู้หญิงคนนี้ครับพี่เต๋าเนี่ยได้ไปทำให้ลูกก่อนเพราะลูกอาการหนักเพราะลูกยืนช็อกยืนแบบอะไรอย่างเงี้ยครับพอทำให้ลูกอยู่ที่พี่ผู้หญิงบีบคอว่ามีอะไรแบบว่าตรงคออะไรอย่างเงี้ยนะครับบีบคอทำให้ลูกไปสักพักนึงลูกอ้วกเอาเลือดออกนะครับเลือดออกแม่บอกปวดเข่ามากปวดเข่าในนะที่นี้คือเหมือนกับแบบไอควันขึ้นเลยนะครับ เหมือนจะเอาน้ำแข็งออกมาวางข้างนอกครับไอควันขึ้นเลยพี่เต๋าบอกไปกินน้ำมงน้ำมนต์อะไรเงี้ยก็หายไปนะครับระหว่างนั้นก็ปวดเข่าสลับกันอยู่เงี้ยครับสุดท้ายแล้วนะครับช่วยได้ครับหมายถึงว่าช่วยให้ดีขึ้นหมายถึงว่าช่วยให้ดีขึ้นนะช่วยให้ดีขึ้นพี่ผู้หญิงคนนี้เริ่มที่จะนอนหลับได้เริ่มที่จะกินข้าวได้นะครับน้องผู้หญิงคนนี้เริ่มที่จะหน้าตาสดใสขึ้นนะครับเริ่มจะโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลานวัย6ขวบก็ไม่ค่อยร้องสักเท่าไหร่แล้วในช่วงของเวลากลางคืนนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายได้มาสืบทราบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแล้วทำไมข้าราชการคนนี้อยู่ในคุกเนี่ยถึงทำแบบนี้ได
6: ้
13: ถึงทำแบบนี้ได้เขาไปตามหาครับพวกญาติพี่น้องเขาว่าไอเนี่ยมันจะต้องให้หมอผีเนี่ยทำอะไรสักอย่างกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วไปเจอว่ามีลุงคนนึงจริงๆครับลุงก็มีรูปแต่ให้ดูรูปไม่ได้นะครับลุงนี่มีรูปเหมือนกันนะครับเป็นหมอผีก็ยอมรับครับว่าทำเพราะว่าหมอคนนั้นน่ะเอ้ยข้าราชการคนนั้นน่ะให้เงินทิ้งไว้
6: อ๋อเขาจ้าง
13: ให้เงินทิ้งไว้มึงเนี่ยเติมเลย มีเท่าไหร่ก็เติมมีเท่าไหร่ก็เติมมีเท่าไหร่ก็เติมเข้าไป
11: ก้อยทำใส่เรื่อยๆ
13: ทำใส่เรื่อยๆครับเขาไปตามเจอตอนแรกไม่บอกญาติไม่บอกลุงไม่บอกญาติพี่น้องบอกถ้ามึงไม่บอกเนี่ยกูจะเอามีดอยู่บ้านมึงแทงเลยตอนนี้เขายอมรับก็ได
6: ้
13: ว่าทำให้กับข้าราชการคนนี้ก็เขาเอาเงินมาให้เราก็จะเติมตลอดจะให้คนแบบไปถ่ายรูปที่หน้าบ้านถ่ายรูปพี่ผู้หญิงคนนี้เอามาพอทำของเสร็จนะครับทำของเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปลอยที่น้ำโขงเลยเพื่อที่ให้แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาทำมันก็เลยแก้ไม่ได
6: ้
13: มันก็เลยแก้ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยอมรับตรงนี้ทุกวันนี้นอกจากอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยข้าราชการคนที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ยังคงฝากข้อความผ่านคนมาบอกอยู่เรื่อยๆนะครับ
6: อ๋อยังคงขู่อยู
13: ่ยังขู่เหมือนเดิมกูบอกมึงแล้วมึงเอาใครมาทำอ่ะมันต้องมีอันเป็นไปเหมือนที่7คนอย่างเงี้ยนะคร
6: ับ
13: มึงเอาไอ้นี่มากูก็จะทำเสียมึงตลอดใครก็ไม่รอดเก่งที่สุดเบอร์หนึ่งก็ไม่รอดต่อให้มึงเนี่ยให้พระมาสวดที่บ้านนะครับทุกวันมึงก็ไม่รอดเพราะพี่ผู้หญิงเอาพระมาสวดทุกวันด้วยนะครับ7วันเนี่ยไป5วันมาสวดที่บ้านเนี่ยทุกวันก็ยังโดนนะครับมึงมัดสายศีลตั้งแต่ข้อมือยันข้อศอกมึงก็โดนกูจะเอามึงอย่างเงี้ยก็ส่งมาบอกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตลอดนะตอนนี้ครับ
6: เมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นนะคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
13: มันเป็นกิเลสคนจริงๆครับพี่เต๋าก็ณตอนนี้มีกี้ก่อนเข้ารายการก็เดี๋ยวให้น้องตะวันสอบถามพี่เต๋าเนี่ยพอดีว่าไม่ได้เอาสอบถามฟีดมาว่าพอผ่าน7วันแล้วเนี่ยพี่เต๋าเป็นยังไง
6: อ
13: ย่าลืมนะครับว่าทั้ง7คนเนี่ยไม่เกิน7วันเนี่ยมีอันเป็นไปทั้งหมดเลย
11: อ๋อที่พี่แบงค์บอกเรื่องนี้น่าจะเพิ่งเกิดเมื่อวันอาทิตย
13: ์ก็เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเอง
11: อ๋อ
13: เนี่ยผ่านนี้มันก็จะอยู่ประมาณสักเกือบวันยังเนี่ย
6: แล้วเราต้องอัปเดตพี่เต๋าใช่ไหม
13: ตอนแรกจะถามพี่เต๋าอยู่ในมาดูว่าวันนี้เห็น
6: คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือพี่เต๋า
13: พี่เต๋าก็ไม่รู้มาดูเขาบอกว่าเขาจะมาฟังนะ
11: ค่ะ
13: เขาบอกถ้าบอกไปบอกเขาว่าจะมาเล่าที่งานคุณโป่งถ้าไม่เป็นอะไรไปซะก่อนเขาบอกให้มาฟัง
11: โอ้ขอให้ไม่เป็นไรนะ
13: เขาบอกให้มาฟัง
11: ตั้งใจช่วยเหลือคนอ่ะเน
13: า
11: ะ
13: ใช่เขาบอกก็เขาก็บอกเขามั่นใจในครูบาอาจารย์เขาแล้วนะตอนนี้ก็ยังคงติดคุกอยู่
6: หมายถึงพี่เต๋า
13: หมายถึงพี่เต๋าเพื่อไม่ใช่ข้าราชการคนนั้นติดคุกอยู่นะครับก็ยังคงเติมของเรื่อยๆแล้วก็ส่งคำขู่มาเรื่อยๆแหละครับ
6: น่ากลัวเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันในสัปดาห์หน้านะว่าพี่เต๋ายังโอเคหรือเปล่า
11: อัปเดตด้วยนะพี่แบง
6: ค์มันจะครบ7วัน
13: นี่ไงพี่เต๋านี่ไงเนี่ยนี่ไงเศรษฐวัฒน์บัวทองสิงห์เนี่ย
11: อ๋อเขาบอกว่าผมอยู่ดีครับ
13: ยังอยู่ดียังอยู่ดีครับ
6: วันนี้ยังอยู่มันยังไม่ครบ7วันไงมันต้องถึงวันอาทิตย์ก่อนไหม
13: ผมยังอยู่ดีครับผม
6: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ารู้เลย
13: เต๋านะโอเค
11: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวให้พี่ทีมงานอัปเดตกับพี่แบงค์อีกทีนึง
13: ใช่ครับ
11: ผ่านพี่เต๋า
6: เราต้องมีป้ายคอนเกจูเลชั่นอะไรให้เขาไหมผ่าน7วันไปแล้วอะ
11: ขอให้รอดนะขอให้รอดค่ะ
13: คือมันมีจุดนึงที่พี่เต๋าบอกว่าคือทั้ง7คนนั้นน่ะมันแก้ไม่ได้แต่พี่เต๋าเนี่ยแก้ได้ของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถอยห่างหรือมันตีกลับไปหรือเปล่าแต่เขาไม่ทำกลับนะครับพี่เต๋าเนี่ยคือเรียนแก้อย่างเดียวไม่เรียนผูกคือคุยกับทั้งครอบครัวแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้แล้วว่าปล่อยให้มันไปตามเวรตามกรรมแล้วกันแต่ผมเนี่ยอาจจะใส่ทริคนิดนึงไว้ที่บ้าน
6: ว่า
13: ถ้ามันส่งมาอีกมันอาจจะมีการตีกลับเล็กน้อยหรือแบบให้กรรมมันทำงานอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่แบบไปทำใส่คืนแบบโดยตรง
11: เนาะไม่งั้นทำไปทำมามันก็ไม่จบ
13: ไม่สิ้นชาตินี้มันไม่จบไม่สิ้น
6: พระพุทธเจ้าท่านบอกไงว่าแบบว่านะอะไรนะไม่กระทำกลับใช่ไหม
13: ใช่ครับ
6: จะไม่ย้อนกลับมามันคือการตัดกรรมไง
13: ประมาณนั้นครับ
6: หยุดเราหยุดแล้วเจ้าหยุดหรือยัง
11: วันนี้2เรื่องแบบเต็มๆนะคะแต่ว่าอยากให้พี่แบงค์ฝากผลงานอื่นๆด้วยเผื่อว่ามีแฟนๆที่ฟังจากหันคุณโป่งก็อยากไปตามพี่แบงค์ต่
13: อ
11: ไปได้ที่ไหนยังไงบ้าง
13: ก็ไปติดตามกันได้ที่ช่อง TikTok แล้วกันนะครับได้ที่เช็คอินตามแบงค์นะครับช่องเช็คอินตามแบงค์นะครับแล้วก็เจอกันบางครั้งก็ไลฟ์สดบ้างนี่ก่อนเข้ามารายการนี้ก็ไลฟ์นะครับแล้วก็มี
6: เป็นไลฟ์สไตล์ของพี่แบงค์
13: ครับเป็นไลฟ์แบบไลฟ์คุยกับพี่ๆน้องๆเงี้ยครับแล้วก็มีที่เวกเรดิโ
11: อ
13: ที่ TikTok นะครับแล้วก็มีที่ Shopee ก็ไปนะครับ
6: ครับ
13: YouTube ก็ไป
11: แล้วก็คืนเผาผี
13: คืนเผาผีด้วยไปหมดนะครับไปหมด
6: แพลตฟอร์ม
13: ใช่ไป
6: ออนไลน
13: ์แต่ว่าถ้าอยากฟังเรื่องผีก็ต้องฟังที่คืนเผาผีครับเราจะมีไลฟ์กันทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสทุ่มครึ่งเป็นต้นไปรวมถึงวันเสาร์ด้วยก็จะมีแบงค์มีพิตาป้าผีมีออมนาเบลมีชัดชาโดอะไรเงี้ยครับมีพิธีกรของเรา
6: ครับ
13: นะฮะ
11: โอเค
13: แล้วก็ผมทำผลิตภัณฑ์ของผมด้วยวันนี้ผมมาฝากพี่แจม
6: ทำอะไรครับทำอะไรครับคุณเอาอะไรมาฝาก
13: พี่แจมเดินทางเยอะไงพี่แจมเดินทางเยอะเนี่ยผมก็เอาเซรั่มกับหน้าเด็กแล้วก็สมทองคำให้พี่แจม
11: แต่พี่แดงเขาหน้าออร่าจริงๆนะดูจากใน
6: ใช้ยังไง
13: พี่แดงออร่าอยู่แล้วพี่แดงก
6: ็
13: อันนี
6: ้เซรั่ม
13: เซรั่มก่อนตามด้วยสมทองคำ
6: คืออาบน้ำล้างหน้าทาเซรั่มก่อน
13: ใช่ทาเซรั่มก่อน
6: เช้าหรือเย็น
13: เซรั่มชายและทั้งเช้าทั้งเย็น
6: อ๋อโอเค
13: นะครับอันนี้ชายเฉพาะกลางคืนสมทองคำช็อคกลางคืนครับพี่เจน
11: ฝากช่องทางเนี่ยฝากสินค้าใครอยากซื้อยังไงได้บ้างคะพี่แบงค
13: ์ก็ไปที่เช็คอินตามแบงค์ได้เลยนะครับเซรั่มก็ให้เนี่ยหน่วย
11: งาน
13: สายอยู่แล้วก
11: ็ขอบคุณมาก
6: ขอบคุณมากครับขอกิจการรุ่งเรืองนะครับ
11: ขอบคุณค่ะ
6: ทักทายร่ำรวยค่ะ
11: หมดเวลาแล้วนะคะคุณโปงเดี๋ยวค่ะน่าเจอกันจะเป็นเซเลบคนไหนเราติดตามวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับน่าใส่ตามแบงค์นะ
14: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ื้อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
5: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
6: EFM Playlist of the Week
7: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน Member
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมนี้ด้านปภ.เร่งรับมือน้ำทั่วไทยจับตาคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำเฝ้าระวังใต้เป็นพิเศษสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: รองนายกพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจชัดเจนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดและขอแม่ทัพภาคที่4ช่วยสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากรในขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมข้อมูลจุดอพยพจุดจอดรถและพื้นที่ต่างๆว่าข้อมูลที่ส่วนราชการเตรียมไว้จะต้องถูกนำไปสื่อสารและส่งต่อให้ถึงมือประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงการเตรียมการทั้งหมดจะเป็นประโยชน์หากทุกหน่วยงานมีความพร้อมจึงต้องหาวิธีกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้เกิดความพร้อมในการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ด้านนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ได้ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณาแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่อาศัยของประชาชนหากจุดไหนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต้องเตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้าพร้อมบริหารทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายให้เหมาะสมไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนภาคใต้ได้กำชับจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุมาใช้รับมือแม้ฝนยังไม่ถึงช่วงสูงสุดแต่ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติตามแผนทั้งการบริหารทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นตำรวจภูธรภาค5ตัดวงจรค้ายาเสพติดกวาดล้างยาบ้า 5.8 ล้านเม็ดเคตามีนอีก10กิโลกรัมคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
4: พลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีสำคัญได้ต่อเนื่องโดยวันที่3ตุลาคมจับผู้ต้องหา2รายยึดยาบ้า 2.5 ล้านเม็ดพร้อมรถยนต์2คันที่ด่านตรวจหาดตั้วอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่วันที่4ตุลาคมจับผู้ต้องหา1รายพร้อมยาบ้า 300,000 เม็ดและรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายส่วนคดีล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ด่านห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ใช้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายพบความผิดปกติภายในรถบรรทุก6ล้อดัดแปลงกระบะท้ายก่อนตรวจค้นและจับผู้ต้องหา3รายยึดยาบ้ามากกว่า3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมทำให้ทั้ง3คดียึดยาบ้าได้มากกว่า5ล้าน8แสนเม็ดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลยึดทรัพย์และตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดพร้อมชื่นชมตำรวจภูธรภาค5ที่นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและยกระดับการทำงานจนสามารถสกัดจับกลุ่มยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
5: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News
1: สนับสนุนโดยคาถาแมวหลงกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยแมวฟินป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
3: Number 1
5: กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
7: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: บ่ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
1: บอกเลยว่ามีอึ้ง
0: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วเรียนในบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
3: สน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: ไอคอนคลุมโปง
2: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ
3: mm-hmm.
2: ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาเขาวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทางยูทูบเอไทม์ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
5: EFM Fandom Live
6: สายลำโพนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: เกมกันดีกว่าครับ
7: ได้เลย
9: ชื่อเกมว่า The Bird Club เป็นสมาคมชุมนกนะคะซึ่งภารกิจแรกชื่อว่าสมาคมทายนกใบให้อีกฝ่ายอ่ะทายให้ถูกว่าคุณเป็นนกอะไรจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: นกกระจอกเป็นสำนวน
11: ปัง
10: อันนี้ทำอะไรอยู
11: ่ยิง
10: อันนี้แหละ
11: นกตกปลา
12: เนี
9: ่ย
12: เกือบถูก
11: มือ
10: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
12: พี่ว่าหลับตาบ้าง
9: พี่
12: หลับเลิกอันหนึ่ง
10: โอ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมน่าน
11: กนี
10: ่
11: นกอยู่
12: นกอยู่ครับ
11: นกอยู่นกอยู่ข้างพี่ตา
13: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
14: ้อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
15: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเตรียมสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการฟุตบอลทีมชาติในภูมิภาคหลังมีรายงานจากสื่อชั้นนำอย่าง ESPN ว่า AFC มีแนวคิดจะจัดตั้งการแข่งขัน AFC Nation Leagueขึ้นมาแข่งขันในทุกๆ2ปีโดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2030โดยผลการแข่งขันในรายการนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกและศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายโดยสำหรับโครงสร้างการแข่งขันจะแบ่งชาติต่างๆในเอเชียออกเป็น3ระดับตามศักยภาพประกอบด้วยระดับเทียร์1จำนวน18ทีมเทียร์2จำนวน18ทีมและระดับเทียร์3จำนวน11ทีมโดยจะมีระบบเลื่อนชั้นและตกชั้นคล้ายคลึงกับรูปแบบการแข่งขันของยูฟ่าเนชั่นลีกของฝั่งยุโรปโดยในส่วนของทีมอันดับ1ถึง8ของระดับจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์เพื่อแย่งชิงแชมป์รายการนี้ส่วนเส้นทางของการไปฟุตบอลโลกจะนำมาใช้ในฤดูกาล2032ถึง2033โดยแต่ละชาติจะต้องลงเล่นเกมเหย้า6นัดและเกมเยือน6นัดซึ่งทีมอันดับ1ถึง6ของระดับ1จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทันทีโดยอัตโนมัติขณะที่อันดับ7ถึง10ต้องไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเพื่อแย่งตั๋วอีก2ใบส่วนทีมอันดับ3ในรอบเพลย์ออฟจะต้องไปลุ้นต่อในรอบเพลย์ออฟข้ามทวีปโดยการคัดเลือกสู่ศึกเอเชียนคัพนั้นมีทั้งหมดที่อยู่ในระดับ1 18ทีมร่วมกับทีมอันดับ1ถึง6ของระดับ2จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายทันทีนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดการแข่งขันนำร่องขึ้นในฤดูกาล2028ถึง2029ก่อนจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
7: อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครเพราะผลกำไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายาม
8: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
2: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: เป็น first jobber อยู่ผลงานที่ออกมาคือผมทำเต็มที่แล้วแต่ว่าตัวผลงานเองก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานที่แบบผมตั้งไว้กับตัวเองนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยครับผมคิดมากไปไหมแต่ว่าอีกใจเนี่ยครับผมอยากออกมากกว่าผมไม่กล้าอยู่ต่อเงี้ย
2: ช่วงเวลาพ้นโปรมันแค่3เดือนน่ะถ้าเราไม่ใช่จริงๆเขาก็คงไม่เอาเราไว้หรอกแต่นี่เหมือนแบบแย่ขาเข้าไปข้างนึงแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาละดึงขากลับดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยในโลกของการทำงานนะพายุมันคงไม่ได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับ

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากธ.ก.ส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากธ.ก.ส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24นาฬิกาครับสหรัฐอยู่เย็นมิดฟิลด์วัย34ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความสั้นๆผมขอโทษแฟนบอลไทยทุกคนด้วยครับหลังเจ้าตัวยิงจุดโทษไม่เข้าในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นณสนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียส่งผลให้ทัพช้างศึกต้องพ่ายต่อเจ้าภาพอินโดนีเซียและพลาดโอกาสคว้าแชมป์มาครองอย่างน่าเสียดายโดยความพ่ายแพ้ในเกมนัดดังกล่าวไม่ได้ทำให้กระแสแฟนบอลไทยแสดงติติงต่อตัวนักเตะแต่อย่างใดในทางกลับกันโลกโซเชียลต่างร่วมใจกันส่งข้อความให้กำลังใจทั้งสหรัฐและเพื่อนร่วมทีมชาติไทยทุกคนเนื่องจากเห็นถึงความทุ่มเทตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะในเกมนัดตัดสินแชมป์ที่ทัพช้างศึกต้องตกเป็นรองเรื่องจำนวนผู้เล่นจากการเหลือเพียง10คนในสนามแต่ยังคงกัดฟันสู้จนสามารถยื้อเกมไปถึงช่วงดวลจุดโทษตัดสินหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับจิมมี่จิตพล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่ากลัวการเริ่มใหม่กลัวใจที่ไม่เริ่มดีกว่า
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธอย่ามัวแต่ตามหาความสำเร็จที่ไกลตัวจนลืมมองความสุขใกล้ตัวนะเพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที
1: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

อยออยออยเดี๋ยวก่อนฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้ง8เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสียว่านกยุงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววันแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกผิดแค่เรานอนให้คลื่นสั่นเธอก็ออกกัน

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับสตาร์เล่ซูบาเกนนายใหญ่ทีมชาตินอร์เวย์ออกโรงปกป้องเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงตัวเก่งถูกจับตาเรื่องฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอโดยชี้ต้นเหตุสำคัญไม่ใช่เรื่องฝีเท้าแต่เป็นสภาพร่างกายที่ถูกใช้งานอย่างหนักจนความสดแทบไม่เหลือโดยภาพที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในเกมยูฟ่าเนชั่นลีกที่นอร์เวย์บุกแพ้โปรตุเกส 1-2 เมื่อฮาแลนด์ถูกถอดออกตั้งแต่นาทีที่67โดยโซบาเคนยอมรับตรงๆว่าลูกทีมรายนี้อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าหลังต้องลงสนามต่อเนื่องแทบไม่มีช่วงให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่ด้วยกุนซือไวกิ้งมองว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับฮาแลนด์เพียงคนเดียวนักเตะระดับท็อปหลายรายมีเวลาพักช่วงปิดฤดูกาลเพียงไม่กี่วันก่อนต้องกลับเข้าสู่โปรแกรมในการซ้อมและแข่งขันอีกครั้งแตกต่างจากงานทั่วไปเพราะร่างกายของนักฟุตบอลต้องเจอกับการปะทะและใช้พลังงานอย่างหนักทุกสัปดาห์หลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับเอจิรากรครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุยได้หรือเปล่าสักคำ

0: องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอปA-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานะครับจากนักฟุตบอลยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกวันนี้ลีโอเนลเมสซี่กำลังจะก้าวสู่อีกบทบาทที่แตกต่างออกไปนั่นคือการเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในสเปนโดยเมสซี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าซื้อเอลเดนเซ่สโมสรจากดิวิชั่น 2 ของสเปนหรือเซกุนดาก่อนที่สโมสรจะออกแถลงการยืนยันในเวลาต่อมาว่าการซื้อกิจการโดยเมสซี่กำลังเปิดฉากบทบาทใหม่ให้กับทีมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ยังต้องรอการอนุมัติจากสภากีฬาของสเปนหรือ CSDแต่หากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเมสซี่จะถือครองสโมสร 100% โดยสำหรับเอลเดนเซ่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะนี่คือสโมสรเล็กๆจากเมืองเอลดาจังหวัดอาลิกันเต้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนที่มีประชาชนประมาณ 55,000 คนและแทบไม่เคยอยู่ในความสนใจของแฟนบอลทั่วโลกมาก่อนด้วยเอลเดนเซ่ก่อตั้งในปี 1921 โดยกลุ่มแฟนบอลบาร์เซโลนาที่อาศัยอยู่ในเมืองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ทีมจะใส่เสื้อสีเงินเลือดหมูหรือบลูกราราโดยเป็นสีเดียวกับสโมสรที่เมสซี่สร้างตำนานเอาไว้โดยเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เมสซี่สนใจเอเดนเซ่เพราะแม้จะเป็นทีมเล็กแต่ก็มีสายสัมพันธ์อย่างกับสโมสรที่มีความหมายที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับ
5: ผมยินครับ
4: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้
8: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธการเปิดใจคุยกับใครสักคนอาจนำไปสู่มิตรภาพดีๆไม่ต้องคาดหวังแค่จริงใจก็พอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับมีรายงานจากบาเยิร์นมิวนิกยอดทีมบุนเดสลีกาเล็งผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิลอย่างนิกพบเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ปีหน้ายักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกากำลังมองหาผู้รักษาประตูสำรองที่มีประสบการณ์ในการสนับสนุนโจนาสอูบิกผู้รักษาประตูตัวจริงที่เข้ามาทำหน้าที่แทนมาเรียโอ นอยเออร์ที่กำลังจะแขวนสตั๊ดโดยผู้รักษาประตูวัย34ปีรายนี้อยู่ในรายชื่อเป้าหมายของพวกเขาแล้วโดยรายงานจากสกายเจอร์มานีบาเยิร์นกำลังจับตามองพบในฐานะผู้รักษาประตูสำรองที่มีประสบการณ์ที่สนามอาริอันซ์อารีนาก่อนตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนปีหน้าโดยผู้รักษาประตูวัย34ปีรายนี้ถูกวางตัวไว้ในการทดแทนอูบิกที่เตรียมจะขึ้นมาเป็นตัวจริงหลังนอยเออร์วางแผนจะเลิกเล่นด้วยพบติดทีมชาติอังกฤษ10ครั้งและถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมซึ่งอาจย้ายมาร่วมทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเนื่องสัญญาของเขากับเซนต์เจมส์พาร์คจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2027รายงานชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมโดมจารุวัฒน์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการครับผลงานระดับประวัติศาสตร์ใน Asian Games 2026ของบิลภูริพลบุญสอนยอดลมกรดทีมชาติไทยจนทำให้ส่งผลกับการขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มแนวหน้าของโลกล้าง World Athleticจัดอันดับให้อยู่ที่11ของโลกในประเภทวิ่ง200เมตรชายและอันดับ14ของโลกในประเภทวิ่ง100เมตรชายโดยภูริพลสร้างผลงานโดดเด่นที่ไอจินาโงย่าด้วยการคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมอีก1เหรียญเงินจากผลัด4คูณ100เมตรโดยก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันโดยในระยะ100เมตรลมกรดไทยทำเวลา 9.90 วินาทีขณะที่ระยะ200เมตรทำเวลา 19.88 วินาทีโดยเป็นผลงานที่ทำให้เจ้าตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถิติเอเชียพร้อมขยับขึ้นสู่อันดับ11ของโลกในระยะดังกล่าวโดยสถิติบิลภูริพลที่พัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของเจนทรีแบรดลีย์โดยพัฒนาการของเขาได้อยู่การดูแลของแบรดลีย์เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยสะท้อนผ่านสถิติที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาไปชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วผ่านมาครึ่งทางเก่งมากๆที่เหลือก็ค่อยๆไปต่อแล้วทำให้เต็มที่นะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เชื่อเจ้าภาพญี่ปุ่น 1-0 ในนัดชิงชนะเลิศกลายเป็นดราม่าเมื่อเจ้าตัวประกาศอย่างสุดเวียงหลังรับเหรียญว่าไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วด้วยคำพูดดังกล่าวกลายเป็นประเด็นทันทีเพราะแม้เหรียญทองจะทำให้เจ้าตัวเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการรับราชการทหารตามเงื่อนไขของเกาหลีใต้แต่ท่าทีที่แสดงออกกลับถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อยังมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติโดยหลังเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นแข้งวัย26ปีจากคังวอน FC ไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลายรีโพสต์ข้อความยอมรับว่าตัวเองพูดออกไปโดยขาดความยั้งคิดพร้อมยอมรับว่าในฐานะกัปตันทีมชาติควรคิดให้รอบคอบมากกว่านี้ก่อนแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะรายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

็ยังจะเป็นเหมือนเดิมเสมอคือจะยืนอยู่ข้างๆร่วมทางกับพร้อมเธอสายเต็มที่ร้องไห้เต็มที่

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กินน

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกเผยได้รับจดหมายจากทรัมป์คาดหวังลงนามข้อตกลงภาษีกับรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการลงดาบ4อาชีวะเอกชนสวมสิทธิ์เด็กเงินกู้กยศ.สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: โฆษกรัฐบาลเผยประธานาธิบดีสหรัฐส่งจดหมายถึงนายกหวังได้ข้อเสนออัตราภาษีสหรัฐเร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าได้รับจดหมายจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องสัญญาเกี่ยวกับอัตราภาษีในเร็ววันนี้และอยากจะให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเรื่องข้อตกลงและสามารถลงนามได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากดำเนินการในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐมาเยือนเอเชียทางนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันการเจรจาต่างๆนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ได้ประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่สถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีขณะที่ในส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนั้นกรณีนี้จะเรียกเงินคืนทั้งหมดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรับผิดชอบสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง
8: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ทัพพนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: สวัสดีครับผมเจ้าขุนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธแสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พาไปมู
2: ส่งต่อความอร่อยสื่อต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
5: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: ก็เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตัวของเอเองเนี่ยประสบด้วยตัวเองค่ะเอเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆเนี่ยแวะเวียนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ ซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่าเดือนเขาบอกว่าพี่เอดูให้หนูหน่อยว่าในตัวของหนูเนี่ยมีอะไรและทีนี้ค่ะเอเห็นเหมือนมันเป็นเงาดำๆมาค่ะวิ่งอยู่ตามผิวหนังของเขาหลังจากนั้นเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะค่ะเคยทำของใส่ผู้ชายคนหนึ่งและทำให้ไอ้คุณใส่งูดำมันตีกลับมาหาตัวเขาและทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พี่เดือนถึงไทยแต่เสียชีวิตแล้ววันที่จะต้องมีการเปิดโรงที่ตัวของเดือนนะมีงูนอนขดอยู่3ตัว
11: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
12: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความจริง MBTI อ่ะมันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันเนี่ยแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
2: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
3: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริงๆ HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน